0: ครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224 คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: วันนี้เช้าพฤหัสที่16กรกฎาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนนะครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
10: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอนุมาปราการสมุทรค่ะ
9: ใครเรียกฉันหมวดนัดฉันบล็อกนะฉันบอกไว้ก่อน
10: ยังไม่จบอีกเหรอ
9: หมวดนัดยังไม่จบค่ะเมื่อวานนี้ทักข้อความหาฉันบอกดีเจสอนดีเจสอนหน้าคล้ายกับหมวดนัดจังเลยค่ะ
10: ดีใจไหมหน้าตาเหมือนคนดังนะ
9: เธอรู้แล้วใช่ไหมเขาคือใคร
10: เออดีใจไหม
9: เอาความจริงนะคือฉันก็แอบรื้มเขาอยู่คือเขาเป็นทุกอย่างเลยอะเป็นทุกอย่างที่เราสามารถที่จะกระพึงทำได้นะเป็นทั้งทหารบกก็เป็นเป็นทั้งอปพ.ร.ก็เป็นนักกู้ภัยก็เป็น
10: อยากเป็นหลายๆอย่างไง
9: ตำรวจก็เป็นแต่เขาเก่งอย่างหนึ่งนะเขามีชุดครบ everyday เลยอะคือแบบเฮ้ยนางมีชุดได้ครบเลยอะ
10: จริงๆเธอก็ไม่ต่างหรอกเธออยากเป็นอะไรวันนี้เธอก็แต่งคอสเพย์ช่ำ
9: อย่างเดียวที่ฉันยังเป็นไม่ได้เป็นเซรามูนฉันยังไม่เคยแต่งเซรามูนสาวเลย
10: ลองไหม
9: ทำไมอ่ะนุ่น
10: เพื่ออาจจะสวย
9: จริงเหรอ
10: เออเซรามูน
9: นี่คือหัวเธอที่เธอไปงานกาชาดแล้วเธอยังไม่ได้สระเลยใช่ไหม
10: ถูกต้อง
9: เอ้ยเอาความจริง
10: จริงถูกต้อง
9: ทำไมอ่ะทำไมผู้หญิงไม่สระหัวแล้วไม่เหม็นเหรอ
10: มันไม่ไหวไง
9: จริงเหรอ
10: มันไม่ไหวจริงๆขอนอนก่อน
9: จริงปะ
10: แล้วคือ
9: ไม่เธอสกปรกอย่างเงี้ยดีเจน
10: ช่างทำผมนี่นะพอเวลาทำผมเนี่ยเขาฉีดสเปรย์ล็อกนอนก็คือเป็นแบบนี้เลย
9: แล้วเธอเห็นผมใช่ไห
10: ม
9: เนี่ยเห็นผมไหม
10: ผมปลอมๆของเธอเหรอ
9: เธอมาปลอมไหม นี่คือผมที่เธอไม่สามารถมองเห็นผมของฉันได้อย่างแท้จริง
10: ในจินตนาการอีกแล้ว
9: ไม่ได้จริงนะ คุณผู้ชมเห็นไหมผมดีเจสอนเห็นปะไอ้ตรงปลายอ่ะมันอาจจะมีแบบแตกบ้างแต่ดีเจสอนก็ดูแลตลอดนะ
10: ต้องไปรักษานะฉันว่า
9: เดี๋ยวก่อนฉันถามก็ก่อนทำไมเธอไม่อาบน้ำ
10: อาบฉันอาบแต่ฉันไม่ได้สระผมเฉยๆ
9: ทำไมต้องผมทรงนี้อ่ะเพราะว่าวันนี้เธอต้องไปอีกอย่างนั้นเหรอ
10: ใช
9: ่ค ่าทำผมกี่บาท
10: ไม่บอกได้ไหม
9: ขอคอนิดนึงได้
10: เพราะเขาไม่ได้มีค่าทำผมฉันทำผมแต่งหน้า
9: ทำผมแต่งหน้ากี่บาท
10: พันนิดๆ
9: จริงเหรอ
10: จริง
9: เธอไปจ้างช่างที่ไหนอ่ะแม่จิ๊กนวรัตน์เหรอ
10: แม่จิ๊กเขาแต่งศพนะเธอ
9: เนี่ยเหมาะกับเธอแล้วไหนดูนี่ก็แต่งแล้วเหรอ
10: วันนี้ฉันแต่งเองฉันล้างหน้าบ้างสิ
9: เดี๋ยวเธอก็ต้องไปจ้างเขาแต่งใหม่อีก
10: ไม่จ้างแล้ววันนี้
9: เดี๋ยวก่อนนะแล้วอดผมเนี่ยคือที่เขามัดรวบตึงอย่างเงี้ยมันสามารถแกะได้ไหม
10: แกะได้สิแกะได้แต่ว่าฉันไม่แกะฉันนอนไปเลย
9: จริงเหรอ เออสกปรกเหมือนกันนะผู้หญิงไทยนี่เนาะอันตรายมากเลย
10: ต้องบอกว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่อดทนนะ
9: เออ
10: เพราะว่าเวลาทำผมมาแล้วกลัวผมเสียเธอรู้ไหมว่าจะต้องนอนยังไงต้องนอนแบบ
9: จริงเหรอ
10: ต้องนอนนิ่ง
9: ๆคือวันนี้ดีเจนุ่นนางก็ต้องไปที่สวนธรรมแห่งประเทศไทยอีกรอบนึงนางก็เลยคือนางจ้างทำไปแล้วไงความที่ประหยัดของนางนะ นางก็เลยว่าฉันจะไม่ขอสระผมอีกแล้วอีกวันนึง
10: เพรา
9: ะว่
10: า
9: ว
10: ัน
9: น
10: ี้แล้วพอก่อน
9: เมื่อคืนนี้เป็นรอบเสด็จ
10: ใช่แล้ว
9: รอบนี้เป็นรอบประชาชนวันนี้เธอสมควรที่จะแต่งให้จัดจ้านกว่าเดิมเพราะว่าประชาชนเห็นเธอดีเจนุ่น
10: แล้วยังไง
9: เธอต้องตัด
10: ทุกคนจะมาทักฉันว่าฉันไม่สระผม
9: โอ้เนี่ยผมตรงเนี้ยเธอที่มันอันนี้คือความตั้งใจใช่ไหม
10: ลูกผม
9: คืออะไรอ่ะ
10: เขาทำแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเบบี้แฮร
9: ์นี่คุณผู้ชมดูเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยดีเจนุ่นมันนางมีผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นจะงอยอ่ะ
10: ปล่อยผมแบบกรุยกราย
9: เหรอ
10: ใช่
9: พันกว่าบาทเหรอเออช่างก็ทำให้ได้เนาะทำทั้งผมทั้งหน้าเนาะ
10: ก็สองวันก็หันกันก็โอเคไง
9: แต่อย่างเงี้ยเออทั้งนี้เขาเรียกมีอะไรต้องมีจอนอยู่ตรงนี้เหรอเธอ
10: ใช่ต้องมีจะงอยปล่อยหวานเข้าใจด้วย
9: เรียกว่าไงนะ
10: จะงอยปล่อยหวาน
9: เรียกจะงอยปล่อยหวาน
10: ใช่จะดูแบบหวานขึ้นอีก 10%
9: จริงถ้าหากมีตรงน
10: ี้มีข้างหน้าอีก 30% เนี่ยหวานเลย
9: จริงเหรอ
10: หน้าผม
9: แต่คิ้วเธอไปไม่รอดอ่ะดีเจนุ่น
10: เดี๋ยวปัดเพิ่ม ไม่พอเราปัดได
9: ้แล้ววันนี้เธอจะแต่งหน้าเป็นสไตล์ไหน
10: สไตล์นี้แหละหน้านี้แหละ
9: ไม่ปัดเพิ่มเหรอ
10: เดี๋ยวเพิ่มขนตาอีก2มิล
9: ก็พอแล้วเหรอ
10: หวานเลย
9: จริงเหร
10: อ
9: ฉันปลื้มแทนใจประชาชนที่จะเจอดีเจนุ่นวันนี้มากๆ
10: ได้ไหมคุณผู้ฟังน่ารอดไหม
9: เอาจริงเธอไม่รอดอ่ะนุ่นความที่แบบ

0: ดีทุกเกียรติทุกสี
1: ไม่ว่าจะปากจะแก้ม
0: คือถ้ามีคนดังๆเขาชื่ออะไรนะพี่ป้อมเลยนะพี่ป้อมป้อมวินิจปะพี่ป้อมวินิจถ้าฟังรายการเราอยู่นะหรือว่าใครที่รู้จักพี่ป้อมวินิจนะให้ตามพี่ป้อมช่วยดีเจนุ่นหน่อยเพราะวันนี้เราประชาชนดีเจนุ่นอยากเจอประชาชนดีๆแต่อย่าตามผิดนะพี่ป้อมกับพี่จิ๊กเนี่ยคนละเรื่องกันนะถ้าไปตามพี่จิ๊กนวรัตน์มาเนี่ยอันตรายมากค่ะ
1: อาจจะได้อีกแบบ
0: จริงเหรอ
1: แต่ว่าพี่จิ๊กเขาก็เป็นคนเก่งต
0: ้
1: องบอกว่ามันก็เป็นจิตอาสาเน
0: า
1: ะพี่จิ๊กเขาช่วยแต่งหน้า
0: แต่งหน้าคุณอิมิตบอกว่าดีเจนุ่นเอามะพร้าวล้างหน้าหรือยังคะตามพี่จิ๊กนวรัตน์มานะ
1: ยัง
0: เดี๋ยวพี่จิ๊กเขาแต่งหน้ายังไงเอาสไตล์ที่เธอบอกอะ
1: ต้องบอกว่าเขาอะเป็นจิตอาสาคือพี่จิ๊กเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเขาว่าเป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนแต่ว่าคนการช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเนาะ
0: ทำไม
1: พี่จิ๊กอะเขาก็มีความสามารถในด้านของการแต่งหน้าเขาก็เลยไปช่วยในการแต่งหน้าศพต้องบอกว่าการแต่งหน้าศพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ทำไม
1: เวลาแต่งหน้าคนปกติยังจะบอกว่าลืมตาค่ะหลับตาค่ะ
0: ก็พี่จิ๊กอาจจะสั่งได้
1: เดี๋ยวลองลืมตาค่ะลืมตาค่ะไม่ต้องถลงค่ะหลับตามองบนมองล่างอ้าปากทับปากค่ะอ้าปาก
0: แกสั่งศพได้เหรอ
1: ไม่หมายถึงคนธรรมดา
0: แต่ถ้าสั่งศพอ
1: ่ะอันเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยก็จะหน้าแบบเนี้ยก็ไม่สามารถแต่งแล้วคิดดูสภาพนี้ด้วยอ่ะจะแต่งยังไงให้ดูดีล่ะ
0: พี่จิ๊กถ้าสั่งว่าอ้าปากค่ะ
1: ถ้าเขาอ้าล่ะ
0: ลืมตาค่ะ
1: กลัวก่อน
0: แต่บางครั้งศพลืมตาแกทำไงอ่ะ
1: เขาก็คงต้องทำให้หลับก่อนแหละ อย่ามองช่างกลัวแล้ว
0: เฮ้ยเอาความจริงเฮ้ยอย่างคือเราพูดแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลก
1: แต่มันคือเรื่องจริง
0: แต่พอเอาเรื่องจริงแล้วเฮ้ย
1: ต้องบอกว่า
0: ต้องใจแข็ง
1: ยิ่งเวลาแต่งหน้าศพเนี่ยเขาไม่สามารถบังคับได้เนาะและอย่างนึงมันเป็นอาชีพที่หลายๆคนไม่อยากทำ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็น่ากลัวนะแต่งหน้าศพแต่จริงๆคือเป็นอะไรที่ได้บุญเยอะมากแล้วการแต่งหน้าศพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้เขาสวยในครั้งสุดท้ายผู้หญิงผู้ชายนะบางทีผู้ชายก็เหมือนกันเขาก็มีการแต่งหน้าศพด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นจิตอาสาหรือว่าจะเป็นร่วมกตัญญูที่เป็นทีมงานเขาช่วยแต่งแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิตอาสาที่ต้องใจแข็งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายคนนะที่เขาเครื่องสำอางหมดอายุหรือเขาก็มีการรับบริจาคด้วย
0: เหรอเฮ้ยเอาความจริงเรามองกลายเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงนะต้องบอกว่าพี่จิ๊กนวรัตน์ใจแข็งมากเลยนะ
1: ใจแข็งและที่สำคัญต้องเป็นคนจิตใจดีด้วยนะเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิต
0: โอ้จริงว่ะเธอพูดดี
1: พอเวลาคนเสียชีวิตเราไม่ต้องเป็นใครอ่ะเราก็อยากสวยแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาพูดไม่ได้เนาะก็อยากจะดูดีในครั้งสุดท้ายบางทีญาติมารดน้ำศพหรือว่าเพื่อนๆมาก็อยากจะดูดีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใครจะกล้าล่ะ
0: เอาจริงนะฉัน
1: มีจิตอาสาแบบนี้แหละ
0: เวลามีงานศพอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ใช่ญาติสนิทอะไรฉันนะฉันไม่ดูเลยฉันกลัวฉันจิตไม่ค่อยดีอ่ะ
1: พอเวลาเสียชีวิตก็เป็นอะไรที่ไม่น่าดูเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่ค่อยน่าดู
1: ก็อยากจะให้ดูดี อยากจะให้สวยให้งามเป็นครั้งสุดท้าย
0: เหมือนกับเธอเคยไปไหมที่คนเวลาแบบทำแล้วอันนี้ดีเจสอนไม่ได้ลบหลู่หรือว่าแรงศรัทธานะไอ้แบบสวดพานยักษ์ใหญ่เอาสายสินมาครอบหัวแล้วสวดอยู่ดีๆก็มีคนมาเต้นมาลำมาอะไรเงี้ยฉันไม่ชอบเลยฉันไม่อยากไปเลยฉันกลัวว่าใจฉันน่ะคือฉันน่ะเคยฟังอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ใจอ่อนไหวอ่ะแล้วไปนั่งรับของลักษณะแบบเนี้ยมันหลุดนะแกเคยได้ยินไห
1: ม
0: เหมือนคนสวดพานยักษ์ใหญ่หรือที่เขามีเอาอะไรมาครอบหัวแล้วเนี้ยอยู่ที่จิตหลุดเลยฉันเคยเจอเรื่องหนึ่งคือลูกเขาอะเหมือนไปบอกหมอว่าแม่หมอเขาเลือกหมอแม่เป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่ไปทำบุญมาแล้วไปรับพานยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยแม่กลับมาอีกทีอะแม่ไม่เหมือนเดิมเลยแม่เปลี่ยนไปมากเหมือนคนถูกผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยแกฉันบอกอ๋อหมอเขาก็เลยหมอจิตเภทอะเขาบอกว่าบางครั้งอะจิตอะมันไปอ่ะเออมันแบบรับรู้ความรู้สึกอารมณ์อะไรอย่างนั้นน่ะแก
1: พอพูดถึงเรื่องจิตนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนบางคนเนี่ยมองว่าโอ๊ยไม่เป็นหรอกโอ๊ยไม่เป็นไรเรื่องความทุกข์ความสุขเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่อ่อนไหวง่าย อย่างบางคนมีเรื่องความทุกข์สำหรับบางคนที่ฟังเพื่อนฟังโอ๊ยเรื่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่สำหรับเขาแล้วอ่ะ

0: มันเป็น
1: ความ
0: ใหญ่นะ
1: ความทุกข์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเราอย่าตัดสินคนอื่นด้วยการฟังของเราเราจะไม่ตัดสินคนอื่นเพราะว่าความทุกข์ของเขากับเรามันไม่เท่ากันบางทีเราอาจจะเจอเรื่องราวที่มันเลวร้ายผ่านมาแล้วแล้วเราผ่านมันมาได้แต่สำหรับบางคนเขาไม่มีภูมิต้านทานไงเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยยากแท้อย่างถึงจริง
0: ๆแต่เธอหน้าอมทุกข์หน้าขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
1: ทำไมอ่ะหน้าแบบยังไม่ตื่นหรอ
0: ไม่คือ
1: นี่เธอพูดจนคุณผู้ฟังเขาเข้ามาดูทรงผมฉันกันเยอะกันแยะเลยนะว่าทำไมหน้าฉันมันเป็นยังไงผมฉันเป็นยังไง
0: ไม่เข้าใจว่าแกนอนได้ยังไงอ่ะตั้งที่มีไอ้จุกอยู่ข้างหลังตรงเนี้ย
1: มันเหนื่อยมันหลับเหนื่อยมันไม่ไหว
0: เมื่อคืนนี้เลิกกี่โมงอ่ะเธอพูดความจริง
1: โอ้กว่าจะเลิกก็เที่ยงคืนได้น่ะ
0: คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่ากองทัพเรือของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะเพราะว่าได้รับเสด็จนะครับเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินซึ่งต้องบอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยมาชมความสวยงามของคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตของกองทัพเรือเนี่ยทุกปีเลยนะ
1: ใช่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นพระราชเสวนีของสมเด็จย่าละกัน
0: พระพันปีหลวง
1: พระพันปีหลวงซึ่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในพระราชเสวนีของพระองค์ท่านที่ให้กองทัพเรือเนี่ยได้ร่วมกับสภากาชาดแล้วก็นำเงินรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสภากาชาดไทยก็เรียกได้ว่าทำต่อเนื่องมาจนเป็นปีที่52แล้ว
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมด
0: สุดยอดมากเลยนะก็อนุโมทนาผู้ที่ร่วมบุญเนาะกับกองทัพเรือฉันเชื่อว่าคนมาร่วมกับกองทัพเรือเยอะเพราะส่วนหนึ่งก็อยากจะชมความสวยงามของวงดุริยางค์ราชนาวี
1: ก็เรียกได้ว่าหาชมได้ยากนะ
0: ไม่ธรรมดาเธอ
1: แล้วเราก็คัดเลือกศิลปินแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ไม่ธรรมดาส่วนรอบประชาชนคืนนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบประชาชนคืนนี้รอบสุดท้ายศิลปินเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นใครบ้างดีเจนุ่นช่วยบอกนิดนึงที่เธอไปเห็นเมื่อวานเนี่ยมีใครบ้าง
1: คุณหนูนาหนึ่งธิดา
0: หนูนาหนึ่งธิดา
1: สวยมาก
0: สวยไหมเธอ
1: สวยมากใส่เกาะอกสีดำถุงมือสีดำสวยที่สุดค่ะ
0: ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ากระเทยก็ต้องมาเจอกับผู้ชาย
1: กระเทยไม่ต้องมาจ้ะ
0: โอ้ยต้องมาแล้วก็
1: แรงเขาไปหมดเลยคุณบีพีรพัฒน
0: ์คุณบีพีรพัฒน์ก็มาพูดตรงๆแล้วใครอีกเธอ
1: คุณปรางทิพย์
0: คุณปรางทิพย์อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเธอคือดวงใจ มาอีกหนึ่งคน
1: รักเธอประเทศไทย
0: หลังออเคสตราเหรอเธอ
1: เสียใจไม่เท่าเสียเธออ
0: ุ้ยเอาใหม่อีเธอเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าเธอหนึ่งสองซ้ำ
1: รักเธอประเทศไทย
0: เธอเป็นสันนิบาตหรือเปล่า
1: เราดูมีความร็อกไง
0: เธอเป็นเจอการล็อกของเธอมันเหมือนคนเป็นโรคสันนิบาตที่อยากร้องเพลงนะนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็คืนนี้นะครับเขามีเกสรับเชิญคือดีเจสอน
1: ไปทำอะไร
0: ทำไมอ่ะ
1: ไปร้องเพลงอะไรเนี่ยเราใน
0: ร้องประชาชน
1: ไปร้องหรือไปไล
0: ่เอาความจริงไหมที่ฉันจะต้องไปร้องเพลงอ่ะ
1: พูดแล้วไม่ไปนะพูดแล้วไม่ไปนะโดนนะ
0: เธอฟังเธอพร้อมไหมคือตอนนี้บัตรเต็มหมดแล้วนะไม่สามารถขายออกคืนได้เพราะว่าบัตรเป็นบัตรการกุศลคืนนี้ในรอบเปิดวงกลางวงและท้ายวงดีเจสอนกินรวบ
1: จริงๆน่าจะให้ดีเจสอนไปนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไปเปิดรับเงินบริจาคเพิ่ม
0: มั่นใจเหรอ
1: มั่นใจ
0: ว่า
1: ได้สิเพื่อนฉันทำได้เซโลมูนของฉัน
0: เธอรู้ไหมว่าฉันไปร้องเพลงอะไร
1: เพลงอะไร
0: สาวบางกวยคอยรักหนุ่มกรุงเทพ
1: สักหนึ่งท่อน
0: เนี่ยเธอเป็นเพลงที่ครูสลาแต่งให้ฉัน
1: สาวบางกวยเลยนะคอยรัก
0: ดังกี้ฉันบอกพบรักหรือคอยรัก
1: คอยรัก
0: เนี่ย
1: สรุปเพลงใครกันแน่เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเธอมาชวนฉันพูดเรื่องนี้ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็อยากจะให้โชว์สักหนึ่งซิงเกิล
0: ฉันอุตส่าห์ที่แบบว่าเดี๋ยวค่อยโชว์ไม่งั้นมันก็จะไม่ตรงกันอีก
1: ปีหน้าแล้วกันปีนี้เก็บตัวก่อน
0: ฉันแอบเสียใจนะ
1: ถ้าไม่ไปนะ
0: ฮะ
1: ประท้อประชาชนก็อยากจะเห็นนะคิงคองออกไปโชว์อย่างเงี้ย
0: จะมาแหมคิงคองแหมนางตัวเล็กต้าตั
1: วเล
0: ็
1: ก
0: ต
1: ้
0: าแบบตะมุตะมิ
1: เออ
0: เออเอ้าคุณผู้ฟังจะทักทายคุณผู้ฟังหน่อยไหมหรือว่าจะเอาข่าวนิดนึงก่อนเลยเอาทักทายนิดนึงก่อนเพราะว่าส่งมาเยอะมากเธอข้อความเยอะมากคุณผู้ฟังทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าเสียงจากทหารเรือนะจ๊ะ
1: คุณเควอมินนะเขาบอกว่าดีเจสอนราชาเสียงเพี้ยนอันดับหนึ่งของประเทศถ้าจะดีเจสอนเสียงเพี้ยนแล้วดีเจนุ่นหนักกว่า
0: คุณฟองเบียร์บอกว่าทีแรกเนี่ยฟังผ่านวิทยุนะถึงกับต้องหยิบโทรศัพท์เปิดมาดูทรงผมดีเจนุ่นเลยค่ะโอ้ยสวยมากๆเลยเนี่ยดูคนก็โกหกไปเรื่อยอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ
1: เขาจะเข้ามาดูว่านอนยังไงก่อน
0: คุณชื่อนิดบอกว่าวันนี้ดีเจไม่ค่อยดูดีเลย์เลยนะคะหน้าศพจังพูดจริงนะคะตื่นมาไม่ได้ล้างอะไรเลยเข้าดูรายการเลยค่ะที่ยังพูดไม่ได้เจอเวลาเธอจะเม้นอะไรเธอเขียนให้ครบถ้วนก่อนสิ
1: เขาบอกเขาจะเข้ามาดูหน้าศพ
0: โอ้เขาจะเข้ามาดูหน้าศพหรอ
1: จะมาดูหน้าศพ
0: เราสองคนไม่ใช่หน้าศพไม่เธอดูค่ะเราคือหน้าจริงอย่างแท้จริงเธอเห็นผมฉันหรือเปล่าเป็นผมแก้วเธอ
1: ผมแก้ว
0: เป็นผมแก้วคนที่มีบุญเท่านั้นจะได้เห็น
1: เออสงสัยบุญไม่ถึงเนี่ย
0: เอาความจริงนะคนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมดีเจสองกำลังรวบอยู่เนี่ยเห็นไหมไอ้จังหวะเนี้ยมันเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นไหมมันแตกปลายนิดๆเห็นไหม
1: วันนี้ว่างไหมหลังจากจบรายการอ่ะ
0: ทำไม
1: จะพาไปพบแพทย
0: ์คือเธอ
1: ถ้าจะไม่ไหวแล้วแหละ
0: เธอไม่ถึงเนี่ยเธอยังไม่เคยเห็นฉันเดินรองเท้าแก้วไง
1: จิกสาวเลยใช่ไหม
0: โอ้โหรองเท้าแก้วฉันเนี่ยส้นสูงยิ่งกว่าสูงอีกค่ะฉันบอกไว้เลย
1: เพื่อนฉันต้องไปรักษา
0: เบอร์ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นฉัน
1: คุณสุพินยาเขาบอกว่าดีเจสอนหล่อมากค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ขอบคุณมากมากค่ะ
1: คุณกฤติยาบอกว่าสวัสดียามเช้านะคะดีเจนุ่นดีเจสอนนั่งรถแท็กซี่ฟัง93ด้วยรถติดฝุดๆเลยค่ะ
0: คุณกนิตาใครบอกว่าฟังแท็กซี่แล้วฟัง93ไหนลองฟังดิ
1: ไปแล้ว
0: ฉันอยากรู้ว่าแท็กซ
1: ี่คุณวิริยาเขาไปลาดพร้าววันนี้ไปไหนล่ะ
0: คุณกันนิตาบอกว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่าวันนี้ดีเจร่ำรวยสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับพี่ๆแท็กซี
1: ่คุณฟองเบียร์ก็บอกว่านั่งฟังอยู่นี่ถึงขนาดต้องกดเข้ามาดูทรงผมดีเจนุ่นเลยนะคะ
0: ดีเจนุ่นวันนี้สวยคุณผู้ฟังขอบคุณนะสำหรับใครที่พี่แท็กซี่นะที่ขับรถเนี่ยแล้วก็ฟังรายการเราขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าอุดหูสัก1ชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยฟังกูฟารินไฮใหม่นะ
1: เป็นช่วงพักฟังสิ่งที่น่าสนใจ
0: ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับ
1: คุณหมวยหมวยบอกว่าดีเจนุ่นผมสวยค่ะ
0: เออ
1: วะคุณบุญงบนะคะก็บอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้กระทุ่มแบนหนองแขมฝนตกแต่เช้าเลยในพื้นที่หลายพื้นที่นะเช้านี้ฝนตก
0: เช้านี้ฝนตกจริงๆนะครับวันนี้เช้านี้หลายฝนตกนะคุณกัญญาพัฒน์ก็บอกว่าไงอ่ะ
1: เมื่อคืนค่ะดีเจนุ่นไปทำงานดีเจสอนขายทุเรียนฉ่ำฟองละหนึ่ง
0: เอาความจริงไหม
1: ขายเมื่อคืนไม่พอจะขายตอนเช้าต่อยเหรอจะรวยอะไรขนาดนั้นล่ะรวยแปะ
0: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้รู้สึกไหมว่าฝีปากเธอเนี่ยมันเยอะขึ้นอ่ะเธอให้คืออันเนี้ยจังหวะในการฉันพูดเนี่ย
1: อ่ะฉันถือให้อ่ะรวยพูดสิขายด้วยดีเจสอนเขาก็ชอบขายทุเรียนทอด
0: อันนี้มันคือเบื้องลึกจิตใจจริงๆใช่ไหมว่าเราเป็นคนชอบพูดอ่ะ
1: จริงๆเป็นคนเงียบๆนะ
0: คือถ้าหากว่าใครฟังดีเจนุ่นตั้งแต่เริ่มนี่กี่ปีแล้ววะที่เราจัดเนี่ย
1: ปีกว่า
0: คุณรู้ฟัง2ปีแล้วดิ
1: 2ปีแล้วปีกว่าก็ต้องจัดตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วก็1ปีเต็มอันนี้ปีครึ่งปีครึ่ง
0: จากคนที่พูดไม่ทันชั้นเลยตอนนี้ฉันหาจังหวะที่จะพูดแทนนางยากมากเดี๋ยวเขาฉันขอ1นาทีได้ไหมฉันขอ1นาที
1: เก็บปากก่อนเนาะถ้าพูดนะ
0: ฉันขอ30วิก็ได้ฉันอยากรู้ว่ามีคนสนใจไหม
1: มี
0: เอาอย่างนี้
1: ถ้าพูดมีแน่นอน
0: ถ้าหากว่าฉันขายห่อละ95บาท3ห่อส่งฟรี
1: เวอร์มาก
0: ก็ห่อละรับส่งนะ
1: ห่อละ95บาท3ห่อถ้าเกิด5ห่อต้อง90 5ห่อส่งฟรีด้วย
0: เอาอย่างนี้ฉันขอว่าใครสนใจให้กดเลข1
1: เลข1เลยเหรอ
0: เธอว่านายจะด่าฉันมั้ย
1: เขาด่ามานานแล้ว
0: แล้วทำไมถึงเขาไม่ด่าฉันนะ
1: เพราะที่จอไม่ได้ยิน
0: 3ห่อส่งฟรี ทุเรียนทอดนะ100กรัม3ห่อส่งฟรีห่อละ95บาทหรือถ้าหากว่าใครชอบห่อถ้าหากว่าส่ง90บาท
1: ห่อละ5ห่อ
0: ถ้า90บาทต้องสั่ง5ห่อแล้วส่งฟรี
1: เลิศ5ห่อไป
0: เดี๋ยวดีเจสอน
1: นี่ปัจจัยเขาบอกว่าขอเลข2ตัวด้วยนะคะ
0: เอาวันนี้หวยออกเหรออ่ะ
1: แน่นอนวันนี้วันรวยอ่ะ
0: โอเคโอเค3ห่อนะห่อละ95บาทส่งฟรีนะแต่ถ้าหากว่าใครซื้อ5ห่อห่อละ90บาทส่งฟรี
1: เฮ้ยเธอมีผู้ชายมาบอกรักฉันแต่เช้าเลย
0: เอาไหนความจริง
1: คุณอนุชิตเขาบอกว่ารักนุ่นครับ
0: ไหน
1: ไม่ใช่ขิงนะ
0: เธอบล็อกไปเขาโกหกเธอบล็อกไปเอาตามหลักเขาอยากจะพิมพ์ชื่อฉัน
1: มาบอกรักอะไรกันหน้าไมค์แบบนี้ล่ะคะ
0: เธอดูดิเธอมีคนกด1เต็มไปหมดเลยอ่ะเอา1ห่อค่ะ1ห่อไปหาซื้อเองค่ะ
1: 15ห่อใครมีใครให้มากกว่านี้มั้ยฮะ
0: อุ๊ยวันนี้จะไม่ขายนะที
1: ่นี่คุณพันนรีก็บอก15ห่อค่ะ
0: โอ๊ยพันนรีเธอ15ห่อเลยเหรอถ้าเอา5ห่อเอา5ห่อเอา5ห่อ
1: เขาเสียง15จริง
0: ๆเออๆจริงเออไม่ได้อ่านข่าวแล้วนะมานั่งไลฟ์ขายของค่ะเอาดีเจนุ่นวันนี้เธอบอกว่าเธอฟังพี่สรยุทธเรื่องของมิจฉาชีพเธอไลฟ์ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ตอนเช้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่กับน้องๆบนรถ
0: ฟังดีๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้คือเด็กๆยังอยู่ในรถอยู่นะยังไม่ได้ลงไปไหนมันเกิดการหลอกลวงอีกแล้วใช่ไหมเธอ
1: ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องแบบเนี้ยมายาวนานแล้วในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเยาวชนน่ะแต่ว่าเด็กๆไม่ได้ฟังข่าวไง
0: ทำไม
1: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนที่จะเป็นกระบอกเสียงไปเล่าให้ลูกๆฟังเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพแบบไม่ใช่แค่หลอกที่มาหลอกผู้ใหญ่หรือว่าหลอกคนสูงอายุนะหลอกแม้กระทั่งเด็กแล้วเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กเล็กเด็กเล็กไม่รู้เรื่องยังกดโอนเงินไม่ได้ยังบอกคุณพ่อคุณแม่เขามาหลอกเด็กที่อยู่ในช่วงของเด็กมหาลัยเด็กมัธยมจ้ะ
0: เธออย่าโกหกเด็กมหาลัยในยุคสมัยนี้มีความคิดความอ่านนะคะ
1: ก็เพราะว่ามีความคิดความอ่านนี่แหละต้องบอกว่าเด็กมหาลัยเนี่ยอยู่ในช่วงกึ่ง
0: เดี๋ยวหัวเรื่องหัวโตอะ
1: เด็ก
0: ที่จะโต
1: ก็ยังไม่เด็กเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
0: กำลังกลางๆเพื่อจะเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ
1: ่เขารู้เรื่องแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็เข้ามาหลอกเด็กกลุ่มนี
0: ้
1: แล้วก็สำเร็จด้วยนะ
0: เธอเอาความจริง
1: ก่อนหน้านี้มีเรื่องแบบนี้มาหลายเคสมากแต่ว่ากลับมามีอีกแล้วกับมิจฉาชีพเขาก็จะทักมาหาในช่องทางของบ้านฟ้าบ้างแหละหรือว่า
0: พูดได้เลย
1: เ
0: ฟซบุ๊กเลย
1: ใช่หรือว่า Instagram นี่แหละที่เด็กๆ เล่นกันแล้วก็ปลอมแปลงเข้ามาในเป็นคราบของตำรวจ
0: เอา
1: บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดบ้างแหละหรือว่าการฟอกเงินคือพูดแล้วกล่อมไปถ้าเกิดไม่ไปกักตัวตัวเองจะมีส่งผลต่อครอบครัวที่บ้านจะโดนเรียกด้วยครอบคร
0: ัวจะโดนใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้เรียกว่าข่มขู่หรอกเรียกว่าหลอกให้กลัวน่ะ
0: มันปลอมตัวมันเป็นอะไรมิจฉาช
1: ี
0: พ
1: ตำรวจ
0: มิจฉาชีพอ่ะคุณรู้ฟังดีนะมันปลอมตัวมันว่าเป็นตำรวจฉันกลัวเด็กประถมมัธยมบ้านเราจังเลย
1: แค่พอบอกว่าตำรวจก็กลัวแล้วไง
0: เด็กอะมันกลัวตำรวจ
1: ทำให้อยู่ดีๆตำรวจทักหาแล้วล่ะอย่าบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับทางราชการ
0: นี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนเดี๋ยวฉันเบรกนิดนึงก่อนเดี๋ยวฉันลืมคือเด็กที่แฟดฉัน
1: อ
0: ะแฟดทหารเรือครูฟังดีเจสอนนอนแฟดมีลูกของทหารเรือนี่แหละก็เล่นวันเสาร์ที่น้องดีเจสองเขาลงไปเนาะแล้วเหมือนมันอะกำลังจะเอาไม้มาตีรถฉันหยุดนะนี่คือทหารเรือเรือมันบอกว่ามันไม่กลัวฉันเลยพอฉันโมโห
1: เพราะเขารู้จักเธอหรือเปล่า
0: ฉันโมโหฉันไปแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจมาเลยมันร้องไห้ไปหาพ่อ
1: ต้องมีคนแบบนี้แหละทะเลาะกับเด็กอนุบาลทะเลาะกับเด็กประถม
0: เอาต่อ
1: แล้วพวกเครื่องแบบเนี่ยเด็กบางคนกลัว
0: กลัว
1: มีการแชทไลน์มาไม่เชื่อใช่ไหมวิดีโอคอลคุยเธอต้องออกจากบ้านไปเก็บของไปเพราะว่าถ้าอยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าบอกผู้ใหญ่เนี่ยครอบครัวจะต้องโดนหางเลขไปด้วย
0: นี่เด็กมหาลัยนะ
1: แล้วถูกกล่อมแบบเนี้ยตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงห้ามวางโทรศัพท์ห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ถือโทรศัพท์ไว้ต้องคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาโดนกล่อมกลัวไม่อยากให้ที่บ้านโดนไม่งั้นอาจจะโดนยึดทรัพย์หมดเลยนะ
0: แล้วเด็กคนนี้มันจิตมันเป็นไงมั่งอ่ะ
1: ไม่ใช่โดนแค่รายเดียวนะโดนหลายรายแล้วเป็นระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยนะที่โดนเนี่ยอ๋อ
0: เหรอ
1: เด็กก็ออกไปเช่าห้อง ขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็คุยกับมิจฉาชีพตลอดเวลา
0: อ๋อพ่อแม่ไม่รู้
1: พ่อแม่ไม่รู้แล้วก็มีการหลอกให้โอนเงิน
0: หลอกโอนเงินด้วยเหรอ
1: ต้องโอนเงินเข้ามาในที่บัญชีนี้เพื่อจะเป็นการตรวจสอบเราเนี่ยเป็นตำรวจไม่ได้มีการยึดทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าต้องโอนเงินมาโยกย้ายมาที่บัญชีนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบแล้วก็เป็นการเช็คว่าบริสุทธิ์จริงสุจริตจริงโอนมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตรวจสอบเสร็จภายใน24ชั่วโมงจะเป็นการโอนเงินคืนไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเดือดร้อนเลยเพราะมันเป็นเรื่องของเราเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอ่ะไม่อยากให้ที่บ้าน
0: อ
1: ่ะต้องมารับผิดชอบเราต้องแสดงสปิริตมีเงินในบัญชีโอ้ยพ่อแม่เก็บไว้แสนสองแสนอันนี้ให้เป็นเงินเก็บโอนไปเลย
0: จริงเหรอ
1: ไม่พอทำยังไงดีล่ะโอนเงินรอบที่สองยังตรวจสอบรู้ว่าในบัญชีมีเงินอีกหลอกคุณพ่อคุณแม่โอนมาอีกคุณพ่อคุณแม่มีค่าเรียนค่าเทอมค่าพิเศษค่าคุณพ่อคุณแม่โอนมาอีกมันก็แปลกๆละขังตัวเองอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเชื่อไหมน้องยังไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงเลยคิดว่านี่แหละเป็นคนที่จะมาจับกุมฉันไม่ค่ะหนูโอนเป็นเงินไปแล้วค่ะคือโดนล้างสมองไปเลยน่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่บ้านไหนที่มีลูกมีหลานบอกนะคะเตือนนะคะการที่คุยกันในครอบครัวเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
0: คุยง่ายที่สุดนะ
1: คุยง่ายที่สุดไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นไม่ต้องไปฟังคนอื่นฟังคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องอะไรนะคุณพ่อคุณแม่คือพระในบ้านปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าใครจะโทรมาหาเราเขาจะเล่าว่าเขาเป็นใครก็ตาม
0: อ
1: ย่าได้เชื่อใจคนอื่นมากกว่าคนในบ้าน
0: มิจฉาชีพมันมาอาละวาดอีกแล้วเหรอคุณผู้ฟัง
1: บางคนบอกว่าเนี่ยฟังด้วยกันลูกก็ได้ยินข่าวแบบนี้แต่พอเวลาเรื่องมันถึงตัวเนี่ยมันนึกไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจหรือการคุยกันในบ้านเนี่ยมันสำคัญบอกลูกบอกหลานว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยปรึกษาคนที่จะเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกๆได้นั่นคือคุณพ่อคุณแม
0: ่เฮ้ย
1: มาทุกรูปแบบแล้วจริง
0: ๆคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณผู้ฟังนะคือเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าไอ้แก๊งเนี้ยไอ้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันก็อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยเมืองบ้านเราเนี่ยพอประเทศมันสงบมันกลายเป็นมันเริ่มจะเอาอีกแล้วอ่ะ
1: จริงๆไม่ได้เพิ่งเริ่มนะมีมานานแล้วแล้วก็มีมาก่อนนะเคสเนี่ยแบบเนี้ยมีเยอะแยะมากเลยนะในเรื่องของมิจฉาชีพเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมาหลอกเยาวชนก่อนหน้านี้ก็มีหลอกผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวหรือว่าเข้าถึงสื่อโซเชียลได้น้อยก็จะหลอกคิดว่าแต่เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุพอมีเบอร์8โทรมาลูกหลานบอกอ๋อเบอร์8โทรมากดวางเลยจ้าไม่ฟัง
0: สถานการณ์ณตอนเนี้ยระหว่างไทยกับกัมพูชามันเริ่มดีขึ้นมันสงบขึ้นไอ้แก๊งนี้มันก็เลยผุดออกมาอีกแล้วคุณผู้ฟัง
1: อยากจะสงบมากเกินไปไง
0: ในขณะที่มีการสู้รบกันเนี่ยมันหนีหัวซุกหัวซุนไงแต่ก็ชะเอ๋ยชะบุญชะคุณก็คนไทยนี่แหละที่โทรมาหากันเองมาหลอกกันเองเนี่ยเราจะเอากันยังไงดีเจนุ่นถ้าเป็นเธอเนี่ยถ้าเป็นฉันนะจะออกกฎหมายเลยประหารชีวิตค่ะจบ
1: แต่ในเรื่องของกฎหมายก็ต้องมีหลักฐานอีกไง
0: อืม
1: แล้วคุยโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
0: นะถ้าหากมันวิดีโอคอลมันเห็นหน้าชัดเจนนะ
1: เดี๋ยวนี้ AI ช่วยได้หมดจ้ะ
0: ทำหน้าได้เหรออ
1: าจจะเป็นหน้าแบบเธอ
0: หน้าเธอ
1: แต่ว่าเธออาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นหน้าฉันก็ได้เดี๋ยวนี้ AI ทำได้เธอใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ยแต่เวลาพอเข้า AI แล้วเข้าแอปพลิเคชันเธอจะเป็นใส่ชุดตำรวจเต็มยศก็ได้เธอจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักบินก็ได
0: ้ เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ AI เนี่ยในโลกของออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะ
0: นี่จะบอกว่าอาจจะเอาหน้าชั้นแล้วไปยืมตังก็ได้งั้นเหรอ
1: ใช่บางทีอาจจะเป็นดีเจสอนโทรมาขายทุเรียนทอดบอกให้โอนเงินมาแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้ของก็ได
0: ้คุณผู้ฟังทุเรียนทอดดีเจสอนเนี่ยนะบัญชีชื่อผานิตานะ บางคนบอกโอ๊ยทำไมทุเรียนทอดดีเจสอนโอนเงินไปแล้วไม่ใช่ชื่ออดีสรชื่อผานิตาค่ะชื่ออันนั้นน่ะชื่อจริงของดีเจสอนดีเจสอนเนี่ยเป็นชื่อของทหารเรือแต่ถ้าชื่อจริงคือผานิตา
1: ชื่อสาวเน
0: า
1: ะเป็นแบบแม่สาวสวย
0: พระ
1: สาวพราวเสน่ห์
0: เป็นนางสาวพราวเสน่ห์7นาฬิกา34นาทีวันนี้เราแบบเตือนพี่น้องประชาชนมาแบบเต็มที่เลยนะดีเจนุ่น
1: จริงๆมีเรื่องของมิจฉาชีพอีกขอเล่าได้ไหม
0: ได้ จันไม่ได้เล่าเตือนเล่าได้ไง
1: ได้อยากเล่า บอกว่าเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้คือ เป็นเรื่องที่เป็นข่าวอยู
0: ่เออเป็นไง
1: แต่ว่าไปฟังทนายคนนึงเขาได้เล่าให้ฟังในเรื่องของมิจฉาชีพ
0: ทนายแก้วเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ หลายคนที่เติมน้ำมันแล้วใช้เป็นบัตรเครดิตต้องฟังทางนี
0: ้เอาทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้
0: ในฉันเติมเออแต่ฉัน
1: จ่ายบัตรเครดิตไหม
0: ฉันจ่ายเงินสดตลอดเพราะว่าฉันรวย
1: เงินสดก็เถอะ เพราะว่ามิจฉาชีพน่ะอยู่ในรูปแบบของปั๊มน้ำมัน
0: เธออย่าโกหก
1: บางคนเนี่ยจ่ายบัตรเครดิตแล้วก
0: ็คนอื่นเขาตื่นตระหนกหมดเอาอันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าเธอมาพูด
1: เรื่องจริง
0: เรื่องจริงอย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: เรื่องจริง
0: เธอต้องพูดว่าอย่างแท้จริงแล้วแต่คนจะเชื่ออ
1: ย่างแท้จริง
0: โอเคเอา
1: คนไหนที่เติมน้ำมันโดยบัตรเครดิตแล้วไม่ได้สมัคร SMS หรือว่าเวลาใช้จ่ายผ่าน
0: เน็
1: ตมันจะมี SMS เข้ามาแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังต้องฟังให้ดีเวลาเราเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยง่ายสุดไม่ได้พกเงินจ่ายบัตรเครดิตพนักงานเอาไปตึ๊ดหนึ่งครั้งอ่ะฉันได้ยินแล้วยอดเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดเราเช็คผ่าน SMS ยอดถูกต้องไหม
0: ตรงกัน
1: บางคน ขับรถออกไปเลยอ่ะไม่ได้เช็คเป็นช่องทางของมิจฉาชีพคือมีรายหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งยอดพันกว่าบาทก็เติมน้ำมันปกติแหละ
0: จ่ายปกตินี
1: ่น้ำมันก็เข้าถังปกติแหละเขาก็จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตได้ยินเสียงแหละตึ๊ดตึ๊ดอ่ะโอ้ไม่เป็นไรแต่ยอดมันขึ้นมาพันกว่าบาทตามที่เติ
0: ม
1: ขับรถออกไปละสักพักหนึ่งมียอด SMS เด้งขึ้นมาอีก100 บาท
0: ว้า
1: 100 บาทมันไม่ได้เยอะนะยอดเนี่ยเขาเอะใจวนรถกลับมาที่ปั๊มน้ำมันเด็กปั๊มยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเขาขับรถวนกลับเข้ามาเท่านั้นน่ะเดินมาบอกที่รถเลยเออพี่ผมยกเลิกยอดให้แล้วนะยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเด็กปั๊มหัวสายเอาบัตรเครดิตเขาเนี่ยไปตึ๊ดอีก100 บาทแต่ก็บอกผมยกเลิกให้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวนะว่ายกเลิกไปแล้วแต่มันคือการกระทำความผิดเพราะว่าความผิดนั้นเกิดขึ้นแล้ว
0: เอาความจริง
1: เขาใช้วิธีแบบนี้ก่อนหน้านี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาเติมรถมอเตอร์ไซค์จ่ายเงินสด
0: เ
1: ดี๋ยวดีเจสอนจ่ายเงินสดไป
0: เ
1: ด็กปั๊มเอาเงินสดเข้ากระเป๋าตัวเองพอมีรายใหม่เข้ามาใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินบัตรเครดิตตึ๊ดครั้งแรกคือยอดน้ำมันของที่เขาเติ
0: ม
1: แต่แอบตึ๊ดอีก1 ครั้งคือ100 บาทของยอดของดีเจสอนเอาเงินสดเข้ากระเป๋าตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เติมน้ำมันแล้วไม่ได้เช็คยอด SMSอาจจะเจอแบบนี้เพราะเวลาสุดท้ายมาเช็คยอดบินย้อนหลังในยอดรวมทีเดียวที่จ่ายหรือบางคนไม่เคยเช็คเลยเพราะว่าคิดว่าปลอดภัยอ่ะเราถือบัตรแล้วเรารับบัตรคืนมาตลอดเลยบินก็
0: ม
1: ีเวลาเขาเราจ่ายสลิปก็มีก็ถูกต้อง
0: คนไทยหรือ
1: คนไทยนี่แหละคนไทย
0: จริงเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังแล้วก็ต้องตรวจเช็คให้ดีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแล้วเด็กปั๊มบอกว่าอะไรรู้ไหม
0: ว่า
1: บอกว่าพี่จะเอาผมเข้าคุกเพราะเรื่องเงิน100 บาทก็ไม่เป็นไรครับ
0: อ้าวก็จัดแล้วดิจัดเป็นจัดจัดนะ
1: มันไม่ใช่เรื่องของ100 บาท
0: ไอ้อย่างเงี้ยฉันเนี่ยไม่ชอบเลยนะไอ้คนที่มาแบบเวลาทำผิดแล้วแบบก็เออคือฉันอะเหมือนมีน้องทหารฉันอยู่คนเนาะเป็นน้องจ่าโทนี่แหละคือตอนเข้าเวรน่ะพี่เขาบอกแล้วว่าหลัง2 ทุ่มอ่ะให้แต่งหญิงแล้วนางไม่ยอมแต่งหญิงเป็นเพื่อนฉันนางบอกว่าถ้าพี่จะไม่ให้ผมแต่งหญิงขนาดเนี้ยพี่ก็เอาผมอ่ะไปติดคุกเถอะเอ๊ะบอกว่าเอ้าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะก็ตอนสัญญากันว่าจะแต่งหญิงก็แต่งหญิงก็ไม่ยอมแต่งอ่ะเอ้าพอละจบเอ้าจบเรื่องของเธอมันประชดประชันว่าถ้าพี่จะแค่เงิน100 บาทพี่จะเอาผมขนาดเนี้ยเอาผมติดคุกก็ได้นะอย่าง
1: น
0: ี้เหรออ
1: ันนี้คือเป็นเรื่องของทนายคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องที่เขาเจอจริงๆให้ฟังแต่ว่าสุดท้ายจบยังไงไม่รู้นะเขาก็ไปเคลียร์กันยังไงอ่ะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบเลย
0: นุ่นที่เธอเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉันคาดไม่คิดมาก่อนเลยนะ
1: นี่คุณฮิดโกะเขาบอกว่าเคยเติมน้ำมัน100 บาทน้องพนักงานเนี่ยรูดไป 1,000 บาทดีนะที่เขาเช็คยอดใบสลิปก่อนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะบางคนเนี่ยใช้บัตรเครดิตแบบป๋าๆน่ะตื๊ดป๋าเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้เช็คหรอกเพราะว่าคิดว่าปั๊มน้ำมันปลอดภัย
0: เ
1: พราะฉะนั้นระวังให้ดีไม่ใช่เรื่องของแค่ปั๊มน้ำมันนะที่อื่นด้วยเวลาเราซื้อของอ่ะเช็คให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เงินออกไปดูสลิปด้วยเด้งเข้ามากี่ยอด
0: คุณอาวันบอกว่ายังไงอ่ะลูกชายโดนบอกว่า
1: ได้ทุนไปต่างประเทศฟรีมันคุยทั้งเช้าอธิบายสุดท้ายโอนตังค์เนี่ยมาในรูปในหลากหลายรูปแบบนี้ดีนะที่คุณราวัลย์เข้ามาบอก
0: เ
1: ด็กๆมาฟังเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แค่ตำรวจนี่บอกว่าได้ทุน
0: คุณผู้ฟัง
1: ได้ทุนการศึกษา
0: อา
1: จจะเสียค่าภาษีหรือว่าต้องเสียค่าคอร์สเฮ้ยได้ทุนมาแล้วอ่ะหลักแสนโอนไปหลักหมื่นคุ้มไม่มีอะไรไม่คุ้มล่ะ
0: เธอว่าไอ้พวกมิจฉาชีพที่มันโทรมาเนี่ยมันอยู่ในไทยไหมหรือว่ามันอยู่ที่เดิม
1: ฉันว่าก็มีทั้งในไทยด้วยแล้วก็มีทั้งต่างประเทศด้วย
0: ทำไมเธอคิดว่าในไทยยังมีอ่ะ
1: เพราะว่าบางคนคนไทยก็โดนหลอกไปเป็นส่วนหนึ่งของแก๊ง call center นะอาจจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจแต่ฉันเชื่อว่ามีบางคนน่ะ
0: ไม่ใช่สถานที่ที่มันไปหลอกเราอ่ะเธอยังคิดว่ายังอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนเดิมหรือว่ายังอยู่ในไทย
1: ฉันว่ามีทั้งสองอย่าง
0: ในประเทศไทยแล้วก็มีอ่ะ
1: คนที่ตั้งใจจะเป็นมิจฉาชีพก็มี
0: ตั้งใจเลยนะ
1: ตั้งใจก็อยากได้เงินนี่แหละอยากได้เงินมาดูแลครอบครัวแต่ว่าพร้อมที่จะหลอกคนอื่นมันก็มีคนที่ไม่ตั้งใจก็มีในเรื่องของคนไทยที่โดนหลอกไปทำงานแล้วโดนเก็บพาสปอร์ตโดนทำร้ายร่างกายก็มี
0: เธอคิดว่านะตอนเนี้ยคนไทยจะรู้ไหมว่าการไปประเทศนั้นการไปเมืองนั้นอ่ะพูดตรงลงเลยเดี๋ยวไปทำงานที่ปอยเปตนะเธอรู้ไหมว่าคนไทยจะรู้ว่าไปทำงานแบบไหน
1: เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่รู
0: ้ถือเอาความจริง
1: บางคนไม่ได้ฟังรายการเราไงไม่รู้ไง
0: เออเนี่ยดังนั้นเราต้องฟังรายการเราแล้วจะไปเที่ยวปอยเปตกันอย่างสบายใจ นะเอ้าก็ว่ากันต่อไปคุณผู้ฟังเอามาบอกกันอีกครั้งนึงว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมันมาอีกแล้วในสภาวะที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะมันกลับมาอีกแล้วสงสัยมันต้องเจออีกสักลูกนึงนะมันจะได้หายพอจะได้กำลาบมั่งอ้าวขอหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้วันอะไรเธอวันพระศุกร
1: ์วันนี้วันหวยออก
0: พบกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เธออย่าช้าย
1: ังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอาใหม่
0: แล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่ลงโฆษณา
1: ก็อยู่ดีๆก็ส่งก่อนสิอยู่ดีๆก็พูด
0: เดี๋ยวก่อนนี่เธอวินนั่นหรอเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แค่พูดแค่นี้ท่าทางแค่นี้ก็รับรางวัลจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆไปเลยคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: โทรมาแล้วต้องเปิดหน้าเปิดตาคุยกันได้ถ้าเปิดไม่ได้ไม่ต้องโทรมา
1: อยากแจกโทรมานะคะ
0: อยากแจกย้ำอีกทีดิ024757675
1: ค่ะ
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย

0: ายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ทำไมต้องว่าเพื่อนนะดีเจนุ่นคือตะกี้เมาส์กันคุณผู้ฟังว่านางก็ถามว่าทุเรียนทอดของดีเจสอนนะขายเป็นไงบ้างฉันก็บอกว่าฉันก็ขายที่แฟตอ่ะก็พอขายได้นะพอขายได้พอขายดีดีเจนุ่นก็บอกว่าเออมันก็เหมือนฉันนั่นแหละฉันไม่ได้อยากจะกินอะไรของเธอหรอกทุเรียนทอดมันก็คือทุเรียนทอดแต่ปัญหาคือเขาอยากไปเจอดีเจสอน
1: ใช่
0: เหมือนที่เธออ่ะ
1: เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือยายดีเจสอนเนี่ยเขามีน้องไปช่วยขาย
0: มี
1: น้องไปช่วยขายบางคนที่ไปเจอไม่ใช่ของปลอมนะคะของยายดีเจสอนนี่แหละเขาก็มีเป็นวางแผงวางขายด้วยแต่อาจจะไม่ได้เจอเห็นโลโก้โลโก้มาโชว์เขาสิคือของแท้นะคะเออมันคือของแท้แต่บางคนแบบเอ๊ะทำไมไม่เจอดีเจสอนเอาของปลอมมาขายหรือเปล่ามันคือของนางนั่นแหละเพราะว่าเขาไปตั้งแผงแต่ว่าเขาบอกว่าถึงไปตั้งแผงอ่ะมันก็คือทุเรียนทอดมันก็เขาที่เขาซื้อเนี่ยเขาอยากเจอเขาอยากไปคุยเขาอยากไปเมาเขาอยากไปเห็นตัวจริง
0: แล้วเธอรู้ไหมว่าซื้อหนึ่งห่อนะคุยประมาณ10นาทีอ่ะ
1: ก็เลยบอกว่าก็เนี่ยเหมือนแบบคุณอาร์ตอ่ะที่เขาขายหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบก็คือหมูกรอบแต่เขาอยากไปเจอเพราะว่าโอ้ความหล่อฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ฉันก็อยากไปเจอเขาก็จะไปอุดหนุนหมูกรอบเขาเหมือนกัน
0: เอาจริงพี่อาร์ตประสุดหล่อไหม
1: หล่อ
0: ทำไมเจอพูดว่าหล่ออ่ะ
1: หล่อจริงฉันไปเจอมาแล้ว
0: กล้ามเป็นมัดไหม
1: และนี่เขาก็เลยบอกเออใช่ใช่ก็เข้าใจแหละว่าเขาอยากมาเจอเพราะว่าความหล่อฉันบอกคุณอาร์ตอ่ะใช่แต่ว่าเธอน่ะไม่ใช่เพราะความหล่อจ้ะ
0: ไม่แต่พูดจาคำพูดของเธอน่ะดีเจนุ่น
1: เขาอยากมาเจอเพื่อนเพราะความสวย
0: โอเคนะ
1: ความสวยได้ไหม
0: อ
1: ้
0: าวคุณผู้ฟังครับมาดูสายหน้าไมค์กันหน่อยโอ้โหสายหน้าไมค์โอเคใส่แว่นตาหน้าตาไม่ล้างค่ะน้ำไม่อาบ
1: แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับสายหน้าไมค์ต้องบอกก่อนว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางหลายคนเนี่ยดูเราผ่านทาง Facebook
0: เ
1: รามีทาง YouTube ด้วยนะ
0: เอาจริงๆใน YouTube อ่ะมันจะมีความเสถียรมากกว่า Facebook นะ
1: ใช่แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันเผื่อใครเนี่ยเป็นสาย YouTube อยากดูผ่าน YouTube แล้วก็สามารถเซิร์ชได้เสียงจากทหารเรือเหมือนกันสามารถเข้ามาทักข้อความคุยกับเราได้นะ
0: คุณกนกวลีเนี่ยเขาบอกว่าฟังอยู่ตลาดจินดาน
1: ครปฐมนะคะสวัสดีด้วยนะคะมีหลายท่านนะที่คอมเมนต์ผ่านทาง YouTube นะคะคุณอรวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยฟังทางวิทยุเหมือนกันค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังฮะคือต้องบอกว่าใน Facebook ใครถนัดก็เข้ามาใครถนัดใน YouTube ก็เข้ามานะครับพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือขึ้นเลยง่ายมากๆทั้ง2แพลตฟอร์มเลยจะเป็น Facebook หรือว่าเป็น YouTube นะ
1: และเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะ
0: กด Subscribe ไปด้วยนะใน YouTube นะครับคือเราหายจากการไลฟ์ไปช่วงนึงนะครับคนก็อาจจะหายไปแต่ช่วงนี้เรากลับมาไลฟ์เหมือนเดิมปกติแล้วเอ้าเดเจนุ่นสายหน้าไมค์ของเราเขาชื่อว่าอะไรนะ
1: คุณบุญงบ
0: เธอเชื่อไหม ฉันน่ะเห็นนางไลฟ์ TikTok ประจำเลยแล้วคนดูนางนะก็มีอยู่คนเดียวรู้ไหมใคร
1: ใครเธอเหรอ
0: นางนั่นแหละดูนางดูอยู่คนนึงนางเป็นสาวTikTok
1: หรอ
0: นางกลายเป็นสาวTikTokแต่ถามว่านางก็พยายามพูดนู้นพูดนี่นะแล้วนางเนี่ยปัญหาก็คือเวลาผู้หญิงทักเข้ามานางไม่ตอบนางตอบแต่ผู้ชายค่ะ
1: ชื่อเนี่ยเขาดูแบบดูโบราณไหมบุญงบสดชื่นอย่างเงี้ย
0: บุญงบจบไหม
1: เออ
0: เห็นไหม
1: แต่ว่าพอมาเจอตัวจริงอ่ะหน้าเขาแบบ
0: เดี๋ยวก่อนเธอเคยเห็นตัวจริงเขาแล้วเหรอ
1: นี่ไง
0: เธอเราเคยเห็นตัวจริงเขาแล้วยัง
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ยังไม่เคยเจอกันเลยนะถามว่าสวยไหมก็ดีเจสองก็ต้องยอมรับว่านางยังไม่สวยค่ะ
1: ฉันเห็นเนี่ยหน้าจอเนี่ย
0: เธอว่าความสวยของนาง
1: หน้าเขาไม่โบราณ
0: ให้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ให้ร้อยไปเลย
0: แต่ฉันงงว่าชื่อคนอะไรชื่อบุญงบฉันอยากจะรู้ที่มาที่ไปของชื่อนี้เหมือนกันอ้าไปต้อนรับเธอหน่อยครับสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขวัญใช่ไหมเธอชื่อขวัญใช่ไหม
2: ใช่
0: คุณแม่ดูหนังเรื่องขวัญกับเรียมเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนอะไรอะแม่บอกว่ามีขวัญกลางหลัง
0: อ๋อขวัญเลยชื่อขวัญ
2: ชื่อขวัญ
0: เดี๋ยวฉันขอทราบที่มาก่อนเธอชื่อจริงชื่อบุญงบใช่ไหมที่เธอตั้งชื่อ Facebook น่ะ
1: ไม่ใช่ชื่อ
2: สุพินันชื่อจริงชื่อสุพินันค่ะ
0: แล้วบุญงบ
1: ตอนน
0: ี้
1: เพื่อนเรียกบุญงบหมดละ
2: สมัยก่อนเล่นแคมฟ็อกใช่ไหมแล้วชอบมีคนถามว่าชื่ออะไรจะถาม
0: ชื่อบุญงบเล่นแคมฟ็อกฉันเกิดไม่ทันค่ะฉันเกิดในยุค Facebook ค่ะต่อแคมฟ็อกแล้วเป็นยังไง
2: เราก็ชอบมีคนถามไงว่าชื่ออะไรเราก็อยากชื่อไทยๆใช่ป่ะเพราะหน้าเราแบบไทยๆแล้วชื่อบุญงบ
1: มันก็ไทย
2: เกินเนาะมันก็เลยเป็นที่มา
0: บุญงบโอ้แล้วเธอไปเอาคำนี้มาจากไหน
2: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เออน่ารักนะ
2: แล้วถ้าได้มีชื่ออลิซาเบธได้มั้ยอลิซาเบธอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็โอเคกว่าบุญเด็ดนะ
0: เออเธอนี่เธอจะไปไหนเนี่ย
1: แต่มันเป็นความเก๋นะเพราะว่าจำชื่อเขาได้เพราะชื่อเขาเก๋ไง
0: เก๋ๆบุญงบนี่ฉันจำนางไม่ได้นะว่านางเป็นบุญงบแต่ถ้าหากว่าฉันไปถ่าย TikTok ฉันจะเจอนาง
1: ฉันก็มีชื่อเหมือนกันเวลาถ้าเกิดสมมติฉันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมีคนถามฉันน่ะฉันรู้มั้ยฉันชื่ออะไรมันจะต้องฉันชื่ออรุณเบิกฟ้า
0: เธอจำได้มั้ยว่าไฮไฟท์เธอตั้งชื่อว่าอะไร
1: จำไม่ได้แล้วอะ
0: ฉันตั้งชื่อว่าผู้ชายแก๊งก๊องเออเอาเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนคะบุญงบคะ
2: อยู่ในปั๊มปตท.ค่ะ
0: อยู่แถวไหนอ่ะ
2: พุทธสาครไปส่งลูกชายมาค่ะลูกชายวันนี้ไปสอบ
0: โอ้วันนี้ลูกสอบเหรอโอเคโอเคเป็นไงบ้างพุทธสาครพุทธสาครเป็นไงรถติดไหมคะถนนเส้นนั้น
2: ไม่ติดค่ะแต่ตอนที่เข้าไปส่งลูกก็จะเข้าเส้นทางลัดไปโรงเรียนวัดหนองแขมใช่ไหมก็จะมีติดนิดนึงใช่แต่ทางนี้ก็ไม่แต่ว่ามีฝนปลายๆค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้ฝนตกนิดนึงก็ต้องรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะ
0: ฉันไม่ได้ถามค่ะเธอไม่ต้องพูดเยอะฉันแค่ถามว่ารถมันติดไหมฉันไม่ได้ถามว่า
2: ฉันซ้อมประกวดนางงาม
0: เธอไม่เป็นหมอค่ะ
1: เขาซ้อมมาเขาอยากพูด
0: เขาอยาก
1: เขาตั้งใจ
2: นี
0: ่ฉันคิดว่านางเป็นหมอนะนางเออสอนรักษาไม่ต้องไปสอนคนอื่นก็รักษาสุขภาพอะดูแลตัวเองค่ะเออ
2: เยวีนเจยวีน
1: เขายังไม่ได้แต่งหน้าเขาไม่ได้ป่วยเขาแค่ไม่ได้แต่งหน้าเฉย
0: สภาพหน้าเธอเหมือนคนป่วยอยู่แต่งหน้าแต่งตาบ้างชีวิตหน้าให้มันดูสดใสบ้างชีวิตหน้า
2: ดีเจนุ่นบอกให้ปรุงจืดเขาป่วยแล้วเขาไม่แต่งเยอะใช่ไหมคะดีเจนุ่น
1: ไปตำปัง
0: ตื่นไปเออเอานางไปคว้ามาแล้ว
1: ไม่ได้ไม่ยอม
0: เตรียมมาปรุงจืดแล้วนี่เดี๋ยวเธอจะไปทำงานหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนั่งค่ะทำงานที่อเมซอนกะขึ้นไปนั่งทำงานที่อเมซอน
1: เลิศนะ
0: นางเธอทำอะไรอยู่เธอพูดหน่อยสิเธอทำอะไรอยู่ฉันให้เธอขายของ30วิ
2: ก็เป็นเซลล์บริษัท
0: หมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลา
1: แหมยังเรียนทอด
2: ทำไมเนี่ยฉันยังไม่ทันพูดเลย
0: อาบูต่อต่อ
2: ปีที่แล้วเราเคยคุยกันแล้วดีเจนุ่นจำได้ไหมคะ
1: ผ่านไปไหม
2: เป็นเซลล์บริษัททีม
1: เป็นอะไรนะ
2: ตุลาปีที่แล้วนะเราเพิ่งคุยกัน
1: ทำอะไรนะ
2: ที่มีแก๊ง 4-5 คนในรถจำได้ไหมคะ
0: อ๋อเธอเป็นเซลล์ผลิตครีมใช่ไหม
2: ใช
1: ่ที่โทรมาแล้วมีแต่เพื่อนสวยๆเต็มรถใช่ไหม
0: เธอลองโชว์แขนให้ดูหน่อยสิโชว์แขน
1: แล้วก็เพื่อนไม่ยอมหันค่าน้ำมันใช่ไหม
0: โชว์แขนโอเคแขนลายอยู่ก็ได้ถือว่าเป็นการผลิตครีมที่ดีงดงามนะเออนะแล้วเป็นไงบ้าง
2: นั่นแหละค่ะก็จะทำงานก็ดีค่ะดีเพราะว่าคือเรื่องครีมกับคนสมัยเนี้ยบอกทุกเพศทุกวัยบอกเลยว่ายังไงเขาก็ใช้อ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับข้าวอ่ะ
1: มาลงโฆษณาเดี๋ยวนี
0: ้เอาจริงๆนะหน้านางก็เป๊ะอยู่เหมือนกันนะ
1: เป๊ะ
0: ฉันอยากจะส่งวูเน่ไปให้ใช้สักอีกสักอันนึง
1: หน้านางก็กล้าสักอีกนะ
0: นะอะไรอะไร
1: เอามาโชว
2: ์จะบอกว่าถ้าใครอยากทำแบรนด์ครีมก็มาได้นะคะ
0: ขายของอีกแล้วกลัว
1: ไม่ใช่ เขาทำแบรนด์ครีม
0: เหรอ
1: หลายคนเขาสนใจอยากจะมีรายได้เสริมอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง
0: โอ้อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ทักหาเจอได้เลยนะนะครับที่
2: ทักได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ดูทักได้เลยนะครับที่ทุเรียนทอดดีเจสอนสามารถทักได้เลยนะเอาเชิญมาเวลาเรามันมาเร็วจริงทำไมอ่ะทำไมถึงเธอยังฟังอยู่เรื่อยๆเลยล่ะกับรายการเราในวิธามเนี่ย
2: ลูกชายก็ชอบแล้วคืออย่างทางนี้ก็ฟังมาตั้งแต่ที่เปิดรายการตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วลูกชายชอบมากตอนแรกก็ติดแค่ดีเจสอนใช่ไหมตอนนี้ติดดีเจนุ่นด้วย
0: ใช่ทาง
2: ถ้าวันไหนดีเจนุ่นถ้าวันไหนดีเจนุ่นไม่มาเขาก็จะแบบเอาอีกแล้ววันนี้ต้องฟังแต่เพลงอีกแล้ว แต่เขาจะชอบดีเจนุ่นที่บอกว่าเหมือนว่าทันดีเจสอนทุกอย่างเลยค่ะถ้าเป็นดีเจกาแฟดีเจกาแฟจะตามน้ำให้ทำอะไรทำหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพิวดีเจนุ่นจะมีแบบว่าเดี๋ยวดีเจสอนต้องโดนอ่ะต้องโดนแน่ๆวันนี้ยังไงไม่ตามน้ำแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเพราะว่าประมาณ 7:10 เนี่ยเขาจะถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเขาจะได้ฟังหน่อยนึงเขาจะลุ้นเลยวันนี้ใครมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พอดีเจนุ่นที่บอกดีเจนุ่นร้องเพลงเมื่อกี้ของพี่หลังล็อกเกต้าเขาขำแบบขำดังแล้วล้นเลยเขาก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วทำไมดีเจนุ่นถึงไม่ร้องเพลง
0: เธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนพูดมากอ่ะเ ธอรู้ไหม
1: เขาซ้อมมาให้เขาพูด
0: เอาเหรอ
2: เอา
0: เวลามันหมดแล้วเธอ เด
1: ี๋ยวเธอจะต้องแจกก่อน
0: อยากแจกวันนี้สิ่งที่เธอจะได้รับไปนะครับก็คือเส้นหมี่ของไวๆแต่เธอจะต้องพูดสโลแกนให้ได้พร้อมไหมถ้าหาพร้อมนะ3 2 1มา
2: เส้นหมี่ไวๆยอดขายอันดับ1
0: อ่ะมวยเนี่ยไอ้อามาหัว
1: เอาให้ถูกสิ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1พร้อม1 2 3มา
2: เส้นหมี่ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ยัง
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆโอ๊ย
1: ขอโทษตัวเอง
0: อ่ะโอเควันนี้เรา3คนนะครับผมดีเจสอนดีเจนุ่นแล้วก็บุญงบนะคุณของขวัญลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมานะบุญงบนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้
1: หมดเวลาพอดี
0: เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดวันที่12กรกฎาคมพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังเจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเครื่องเข้ามาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลานายสิริพงษ์ยืนยันว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการซุกตัวได้และทีมเฝ้าสถานการณ์เฝ้าสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ต้องแบ่งเวลาแวะเวียนมาที่อำเภอสันกำแพงเพื่อมาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อร่มบ่อสร้างเป็นของที่ระลึกกลับไปครับ
1: ครับร่มบ่อสร้างทำมาประมาณเกือบ100ปีก่อนแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ครับท่านภูบาอินทาท่านนำความรู้มาเผยแพร่ให้ชาวบ่อสร้างนะครับทำร่มสมัยก่อนนี้จะเป็นการใช้เองในครอบครัวแล้วก็ถวายครับ
2: ครับ
1: ปัจจุบันเราก็มีการพัฒนารูปแบบนำวัสดุอย่างอื่นมาทดแทนด้วย
0: จากเดิมเป็นกระดาษใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นกระดาษสายอย่างเดียวปัจจุบันเราก็ทำเป็นผ้าเพลผ้าฝ้าย
0: ครับกว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างที่สวยๆแบบนี้เรียกได้ว่าต้องประดิษฐ์ประดอยกันอย่างพิถีพิถันเลยล่ะครับคำว่าประดิษฐ์ประดอยเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังเขียนผิดอยู่บ่อยๆครับ
3: มั่นใจอ่านหนังสือมาค่ะมันไม่มั่นใจ
4: ก็ตัวกลันเป็นตัวธนาคารทอฐานใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีตัวกลันเนี่ยมันต้องออกเสียงถะ
5: น่าจะถูกนะคะ
6: มั่นใจค่ะอ่านหนังสือบ่อย
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าประดิษฐ์ประดอยหมายถึงบรรจงทำให้งดงามและละเอียดละออยิ่งขึ้นใช้ว่าประดอยก็ได้คำว่าประดิษฐ์ประดอยต้องเขียนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะมาพร้อมกับบรรยากาศที่ฝนโปรยปลายแบบเล็กๆ เป็นละอองนะคะสำหรับที่บางนาแล้วก็เมื่อวันเย็นที่ผ่านมาก็ท้องฟ้าไม่มีลมนะคะแล้วก็เรื่องของฝนก็มีได้บ้างเหมือนกันสำหรับที่บางนาของเรานะคะวันนี้ดิฉันการทีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะวิทยากรประจำรายการเช้าวันพฤหัสค่ะน้องหนึ่งคุณวิทิพงศ์หมูบรรจงนะคะสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ Facebook Live นะคะน้องอาร์มภูรินัทประคำมินนะคะดูแลเรื่องของ Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube นะคะที่จะร่วมกันฝากคำถามแล้วก็เรื่องบรรจับรายการนะคะฝากกดรักกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004นะคะน้องหนึ่งเมื่อวันเย็นบางนาเรามีลมมีฝนใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็เป็นฝนเข้ามาก็หลายกลุ่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้ในหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับแต่โดยภาพรวมก็เป็นฝนไม่มากนะครับเท่าที่มีตกลงสถานีนะครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ล่ะสถานการณ์ฝนบ้านเราได้รับอิทธิพลจากอะไรตัวแปรอะไรบ้างไหมคะทำไมถึงยังคงมีเมฆหลงเหลือแล้วก็มีฝนโปรยปลายตอนเช้าที่บางนาของเรา
1: ครับก็วันนี้นะครับภาพรวมยังคงเป็นมรสุมอยู่นะครับที่พัดปกคลุมนะคร
0: ับ
1: ส
0: ่
1: วนที่ยังคงแช่อยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำครับแถวเวียดนามตอนบนนะครับต่อกับประเทศลาวนะครับทำให้ตอนบนก็ยังมีฝนอยู่นะครับส่วนถ้าจะพูดถึงแนวร่องมรสุมนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ชัดนะครับเราก็จะไม่เห็นในแผนที่อากาศนะครับ
0: ไม่ชัดทั้งในบ้านเราแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: ไม่เห็นครับไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของแผนที่ลมนะครับเราก็จะเห็นเป็นแนวอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าไม่ได้ลงมาจนถึงระดับพื้นผิวนะครับ
0: เขาจะมีขึ้นไปอีกไหมหรือว่าเขาจะค่อยๆลงมาหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ย
1: ครับลงคงขึ้นลงอยู่ประมาณนี
0: ้แถบนี้ก่อนยังไม่ได้ไปถึงบ้านเรา
1: ก็อยู่ประมาณแบบคือถ้าเอาพูดคร่าวๆนะครับก็อยู่แถวภาคเหนือตอนบนเมียนมานะครับลาวเวียดนามนะครับจีนตอนใต้มันก็จะขยับขึ้นขยับลงอยู่นี้แหละนะครับไม่ค่อยแบบแกว่งแรงเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ทีนี้มันก็จะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ด้วยความที่ไม่ชัดนี่แหละครับมันก็ทำให้เมฆเยอะได้เหมือนกันมีฝนได้เหมือนกันนะครับ
0: ด้วยความที่ไม่ชัด
1: ของมันนะครับมันก็มีผลอยู่แล้วแหละนะครับประกอบกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ตัวเนี้ยนะครับมันยังอยู
0: ่ที่เราเห็นอยู่ด้านขวามือของเราที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นตัว L ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับตัวนี้ก็มีผล
0: ตัวนี้แหละที่ส่งผลให้บ้านเราท้องฟ้าอึมครึมแบบนี้มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัวมรสุมที่มัน
1: ก็ยังพัดอยู่มรสุมไม่
0: แต่ว่ามันไม่ได้แรงแล้วใช่ไหมคะเขาเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วใช่
1: ตอนนี้ก็กลางกลาง
0: เป็นกำลังปานกลาง
1: นะครับฝนยังเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากช่วงก่อนก็คือในเรื่องของฝนหนักจะน้อยฝนหนักจะน้อยนะครับแต่ว่าการกระจายตัวฝนเล็กๆน้อยๆนะครับฝนปานกลางเนี่ยมันก็ยังกระจายตัวค่อนข้างจะดีอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะยกเว้นแค่ภาคใต้นะครับเนื่องจากแนวลมเขาไม่ค่อยผ่านภาคใต้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเฉียงขึ้นไปนะครับไปทางประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็รับกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับทำให้เมฆค่อนข้างจะเยอะอยู่ตอน
0: นี้เมฆปกคลุมเลยเนาะดูจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วนะคะประเทศไทยตอนบนนี่เมฆปกคลุมแทบจะทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะส่วนภาคใต้นี่ค่อนข้างจะน้อย
1: โล่งกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝนก็น้อยลงคร
0: ับ ก็แสดงว่าวันนี้ในภาพรวม24ชั่วโมงเนี่ยประเทศไทยตอนบนน่าจะมีโอกาสได้ฝนมากกว่าภาคใต้แน่นอนถ้าเป็นลักษณะแบบนี
1: ้ครับภาพรวมก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยจริงๆฝนก็ยังคงพอมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมีช่วงกลางวันเองนะครับมันก็จะมีฝนก่อตัวนะครับตามแนวเหนือใต้ของภาคใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนนะครับ
0: ค่ะก็คือวันนี้ภาคใต้น่าจะเริ่มลดลงสำหรับปริมาณแล้วก็การกระจายของฝนนะคะทีนี้เราไปดูรายภาคกันเลยดีกว่านะคะน้องหนึ่งว่าตัวแปรที่เขามีหย่อมกับลมมรสุมนะขณะนี้จะส่งผลสำหรับประเทศไทยตอนบนอย่างไรเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
1: ค ครับในส่วนของภาคเหนือวันนี้ก็ฝนโอกาสลดลงนะครับลดลงมาเหลือ 40% นะคร
0: ับ ลดลงจากเมื่อวานใช่ไหมคะ
1: ครับแต่ว่าฝนหนักก็ยังคงมีได้บ้างครับนะครับฝนหนักก็จะมีทางแม่งสอนตากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวด้านตะวันตก
0: ซีกตะวันตกสมากกว่าที่เกี่ยวกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขาขยับขึ้นเขาพัดขึ้นไปเฉียงขึ้นใช่ไหม
1: ตอนนี้เฉียงมานะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ก็น้อยกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวภูเขาอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ว่าทางแม่งสอนตากตรงนี้จะเป็นแนวภูเขาที่สูงกว่าแล้วก็แบ่งนะครับระหว่างเขตประเทศไทยกับเมียนมานะครับตรงนี้เขาสูงแล้วก็ฝนจะลงได้ดีกว่านะครับ
0: ที่ไม่ได้ให้รายชื่อมีโอกาสฝนไหมสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ
1: ปกติมีอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมแต่ว่า4จังหวัดที่บอกไปเนี่ยอาจจะได้เรื่องของฝนหนัก
1: อาจจะมีบ้างนะครับบางจุดของจังหวัดเหล่านี
0: ้เน้นนะคะมีบ้าง
1: มันไม่ได้แบบว่าจะฝนหนัก
0: ทั้งจังหวัด
1: ที่น่ากลัวหรืออะไรนะครับมันจะมีแค่บางโซนเนี่ยครับเพราะว่าอย่างเช่นแถวตากเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดก็จะมีทางแถบฝั่งตะวันตก
0: จะยกเป็นอำเภอได้มั้ยจะลึกถึงอำเภอได้มั้ยสำหรับพื้นที่ตาก
1: ถ
0: ้า
1: ก็คงเป็นแม่สอดเป็นหลักนะครับแม่สอดแล้วก็อำเภออื่นๆจริงๆอำเภออื่นๆเนี่ยมันก็จะมีทางซีกตะวันตกบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับแม่สอดก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: เน้นซีกตะวันตก
0: เน้นที่อยู่ดังด้านตะวันตกซะละมากกว่านะคะที่มีโอกาสจะได้รับฝนนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะ 40% นะคะแล้วในปริมาณฝนสะสมเมื่อวานเป็นไงบ้างสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีฝนหนักมากบ้างไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีฝนหนักเลยนะครับแต่ค่าเอามากที่สุดจะอยู่ที่แม่สักเลียง22มิลลิเมตรครับแล้วก็ที่แม่สอด 21.9 ครับพิษณุโลก 17.8
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ทีนี้ถ้าที่อื่นครับที่อื่นก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับฝนนิดๆหน่อยๆตก
0: ฝนน่ารักจริงๆตกไม่ได้น้ำจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: น่ากลัวสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรในบ้านเรานะคะต่อไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเน้นฝนหนักบ้างหรือเปล่าก็ยังคงเน้นอยู่เนาะกี่เปอร์เซ็นต์วันนี
1: ้ครับภาคเฉียงเหนือ40นะครับก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ฝนเนี่ยนะครับก็จะเน้นตอนบนกับด้านตะวันออกซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะตกหนักได้บ้างนะครับบึงกาฬครับสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็พอมีนะครับแต่ว่าฝนก็จะลดลงเนาะกำลังจะลดลง
0: กำลังจะลดลงแต่ว่าเห็นจากภาพพื้นที่ความเสี่ยงของเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยยังเห็นมีสีส้มๆ
1: อ๋อฝนตกหนักธรรมดา
0: ใช่ไหมอ๋อธรรมดาไม่ถึงกระแดง
1: ถ้าแดงจะตกหนักมากแต่ทีนี้เพราะหนักแบบนี้ก็เป็นพื้นที่ไปนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แบบหนักต่อเนื่องอะไรนะครับอ
0: ีสานล่างนี่แทบจะไม่ได้ฝนเลยนะคะฝนน้อยมาก
1: เอาเป็นว่าถ้าฝนเนี่ยมีในแบบที่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับบางจังหวัดก็อาจจะหายไปบางวันเนาะอาจจะไม่มีบ้างหรือมีก็มีเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ข้อมูลตรวจเมื่อวานเนี่ยครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางมากกว่าครับก็ฝนหนักก็อาจจะน้อยมากเนาะนะครับแต่ยังพงมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างนะคะก็จะเน้นแถบขอบบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารน้ำได้เจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะคะการกระจายวันนี้ 40% นะคะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มทรงหรือว่าเริ่มน้อยลงไปเรื่อย
1: ๆทางภาคอีสานเนี่ยมันจะอาจจะทรงอีกสักวันนึงวันนึงหรือ2วันประมาณนี้นะครับทรงแบบไม่เยอะเนาะทรงแบบไม่ได้เยอะนะครับพอสัก18 19 20เนี่ยน้อยเลยน้อยกว่านี้อีก
0: โอ้ย18 19 20ก็เริ่มน้อยลงกว่าวันนี้อีกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะภาคกลางค่ะ
1: ภาคกลางก็ลดลงเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ติดไว้ 40% นะครับ
0: คือชัดเจนแล้วฝนเริ่มลดลงแทบจะ
1: ในเรื่องของปริมาณอะไรก็ลดลงหมดนะครับจังหวัดที
0: ่ติดฝนหนักไหมคะ
1: ฝนหนักไม่ติดครับ
0: ไม่ติดฝนหนักให้นะคะเป็นฝนธรรมดาเล็ก
1: แต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยวัดก็จังหวัดก็กระจายกันไปนะครับจังหวัดนู้นนี้หน่อยแล้วก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสักครคือเป็นลักษณะที่ว่าจังหวัดนู้นนิดจังหวัดนี้หน่อยนะประมาณนั้นนะครับ
0: แบ่งกันคนละนิดละหน่อยยุ่งจิ๋มยุ่งจิ๋มน่ารัก
1: ไม่ได้เยอะนะครับส่วนถ้ามาดูข้อมูลของเมื่อวานนะครับ ก็จะมีฝนเล็กน้อยอยู่หลายที่นะครับแล้วก็จะมีฝนปานกลางที่เดียวก็คือทองผาภูมิ
0: กาญจนบุรีเนาะ
1: 26มิลลิเมตรนะครับส่วนจังหวัดที่เมื่อวานนะครับไม่ตกนะถือว่าไม่ตกก็จะมีสถานีตากฟ้าครับชัยนาทอุทัยธานีนะครับบัวชุมอู่ทองนะครับราชบุรีอันนี้ไม่ได้ลงสถานี
0: ที่อื่นอาจจะตกแต่ว่าที่สถานีไม่ตกหรือว่าตกแล้วไม่ลง
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็ถือว่าครึ่งๆนะครับครึ่งๆประมาณนั้นนะครับตกกับไม่ตก
0: ครับอ่ะเรามาต่อกันเรื่องของโทรศัพท์กันนิดนึงนะคะเราจะทิ้งท้ายที่ภาคตะวันออกเนาะขอรับนะคะสายแรกของเราคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะน้องเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครน่ะโอ้เป็นแบบมีฝนเล็กน้อยครับตอนช่วงค่ำๆครับมีฝนเล็กน้อยแค่แป๊บเดียวเองค่ะแค่สู้เดียวก็สลายไปแล้วครับ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้จะมีโอกาสหรือเปล่าครับวันนี
1: ้คือฝนเนี่ยมันก็พอมีนะครับแต่พูดถึงถ้านับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงประมาณ3วัน4วันเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับฝนไม่เยอะนะครับ
2: รับช่วงเย็นช่วงเย็นๆน่ะจะมีโอกาสยังมีโอกาสฝนใช่ไหมครับ
1: ปกติครับช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนจะสามารถจะก่อตัวได้นะครับ
2: แล้ววันอาทิตย์ที่19เนี่ยที่สระเทพอ่ะชลบุรีอาจจะมีโอกาสฝนมาครับช่วงเช้าครับ
1: อ๋อครับสักครู่นะครับ
0: วันอาทิตย์19
1: อ๋อนี่แสดงว่าไปธุระแน่เลย ครับ19ฝนน้อยครับ18 19ทางชลบุรีน้อยครับ
0: อืม
1: ครับ
2: อืมครับเพราะจะไปธุระนะครับสระเทพด้วยคร
0: ับไปทะเลด้วยหรือเปล่า
2: ไปทำธุระคร
0: ับค่ะโอเคค่ะฝนน้อยเนาะสำหรับ19กรกฎาคมค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจนะคะสวัสดีค่ะขออีกสายค่ะพี่ออนจากบางปะกงเนาะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องอเล็กจ๋า
0: ค่ะสวั
3: สดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
3: ทำไมไม่พาฝนมาให้พี่เยอะๆล่ะคะเมื่อเช้าตอน6โมงเช้าตกแค่หยุ่มหยิมเอง
0: ค่ะ
3: ก็หยุด
0: มีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าไปบ้างไหมน้องหนึ่งสมุนบาง
1: ตอนนี้เหรอก็หยุ่มหยิมหยุ่มหยิม
0: บางนาก็หยิมหยุ่มหยิมกัน
1: นิดหน่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไป
3: หน่อยๆแค่พอเปียกเองอ่ะต้นไม้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้จะตกไหมจ้าตอนเช้า
1: ตอนเช้าไม่ค่อยอ่ะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีก็เป็น
3: หยุ่มหยิม
1: นิดๆนะครับก็ต้องลุ้นตอนเย็นแต่ว่าทีนี้หลังจากนี้ไปประมาณ3วัน4วันนะครับฝนน้อยกว่านี้อีกนะครับโอกาสจะเจอน้อยลงครับต้องรอประมาณสัก21 22เนาะที่ฝนจะเริ่มกลับมาครับ
3: จ้ะแต่ตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังปิดอยู่นะไม่มีแดดแต่ไม่เป็นไรหรอกแดดไม่มีแต่ก็อยากได้ฝนนะจ๊ะ
1: ครับ
3: คุณน้องหนึ่งน้องโอเล่น้องตาแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะก็อยากได้ฝนเหมือนกันที่บ้านก็ได้หยุ่มหยิมหยุ่มหยิมเหมือนกันต้นไม้ก็รอฝนเนาะหลายๆพื้นที่หลายๆคนหลายๆจังหวัดก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันนะคะฝนโอกาสที่จะมาจริงๆน้องหนึ่งจะช่วงไหน
1: คือถ้าแถวเนี้ยนะระแวกนี้เนาะนะครับกรุงเทพสมุทรปราการอะไรแถวเนี้ยต้องรอประมาณสัก21 22
0: ให้ความหวัง
1: แต่จริงๆวันนี้ก็พอมีเอาเป็นว่าวันนี้พอมีอยู
0: ่พอได้อยู่
1: พอได้อยู่วันนี้พรุ่งนี้ลดลงหน่อยนึงแล้วก็18 19 20น้อยจะน้อยน้อยนะครับ
0: น้อยกว่าวันนี้อีก
1: แล้วก็
0: วันนี้ไม่มีโอกาส
1: มีอยู่ครับแต่ต้องรอทำอีกรอบนึงอ่ะถ้าต้องเป็น21 22
0: ค่ะ21 22ตัวแปรอะไรช่วงนั้นที่จะทำให้เกิดฝน
1: คือมันเป็นลักษณะของตัวมรสุมที่มันจะกลับมามีกำลังขึ้นบ้างอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แรงนะนะครับแต่ว่ามีกำลังมากกว่าช่วงช่วงนี้นะครับมีกำลังขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับก็อาจจะมีการขยับมาบ้างแถวลาวแถวอะไรเนี่ยเนา
0: ะ
1: นะครับแต่ทีนี้เราก็กำลังเฝ้าติดตามว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยมันจะเด่นชัดขึ้นไหมในช่วงนั้นกะ
0: จะเห็นชัดแล้วก็จะขยับลงมาบ้างหรือเปล่านั่นเองนะคะ
1: คือถ้ามันชัดเนี่ยมันก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตัวหย่อมตัวหย่อมขยับเข้ามาก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ขออีกสายก่อนที่จะพูดถึงภาคตะวันออกนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันเนาะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
4: รอสวัสดีครับพี่โอเล่นะ
0: ครับสวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: โทนาวิพลหนุ่มจนนะครับคุณปูราคาเกิดจากองค์ที่ประสานงานอย่าเจ็บมอนฟ้านี่ไปปอที่ห้างลำพันธ์ประสิทธิ
0: ์
4: อ๋อคิดมานาปออยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ลอยครับลอยเล็กๆละออง
1: ใช่เดี๋ยวครับ
4: เดี๋ยวออกทำไมไม่รู้นะออกแค่นี้นะ
0: ต้องให้คัน
4: วันนี้วันนี้พี่เขาเลยเป็นหวัดนะให้ปิดจมูกอะฮะ
0: โอ้ยพี่ก็ปิดทุกวันอยู่แล้ว
4: เหร
0: อพี่เป็นอาการไม่ค่อยดีค่ะหวัด
4: ดีแล้วขอให้หายว่ามันนะครับปวดสุขภาพอันนะครับเพราะว่าแม่คนสวยเราอยากจะให้หายไวๆนะครับผม
0: ค่ะเชิญถามค่ะเชิญถาม
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปเลยแสดงว่าวันนี้ฝนก็จะเป็นในช่วงบ่ายค่ำเหมือนกันฝนเช้าอาจจะไม่มี
1: คือฝนที่มีน้ำหน่อยก็จะเป็นบ่ายค่ำช่วงเช้าก็นิดๆหน่อยๆนะครับยกเว้นบางวันอาจจะฟุกมีฝนปานกลางกลุ่มเล็กๆเข้ามาบ้างก็มีแต่ว่าถ้าสังเกตคือช่วงเช้ามันจะไม่เยอะหรอกนะครับแล้วสายๆก็หายไปนะครับบางทีก็ใบ
0: ต้องพูดว่าฟลุกเลยใช่ไหมถ้ามีโอกาสหนักใช่ไหมช่วงเช้าม
1: ันมีบ้าง
0: ถ้ามีหลงเหลือมากหน่อยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่ามันมีบางเช้าเนี่ยบางเช้าถ้าดูเรดาร์เนี่ยมันจะมีกลุ่มเหลือง
0: ๆ
1: กลุ่มเหลืองกลุ่มอะไร
0: จะได้หนา
1: บ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่มันจะเป็นเขียวๆอ่อนๆแบบไม่ค่อยมีอะไร
0: ค่ะค่ะมาต่อพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะวันนี้การกระจายของฝนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของคลื่นลมนะ
1: ครับวันนี้ 60% นะครับ
0: 60นะคะ
1: ก็กระจายดีอยู่นะครับก็จริงๆมันก็จะเน้นตามแบบจังหวัดที่ติดภูเขานั่นแหละนะครับนครนายกปราจีนจันทบุรีตราดนะครับตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยจังหวัดแถวชลบุรี
0: ชลไม่มี
1: น้อย
0: แต่มีนะคะฝนนะไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าน้อยกว่ารายชื่อของนครนายกปราจีนจันทแล้วก็ตราดใช่ไหม
1: มันอาจจะไม่ได้ตกใกล้ชายฝั่งมากแต่มันจะตีเข้าไปในแผ่นดินหน่อยนะครับคลื่นลมก็2เมตรก็ยังต้องระวังกันนิดนึงนะครับ2เมตรก็ถือว่าเรือเล็กๆ ก็อันตรายอยู่เนาะครับ
0: นะคะก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกให้ระวังไม่ได้ห้ามนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ฝนสะสมเมื่อวานภาคตะวันออก
1: ครับฝนสะสมเมื่อวานอยู่ที่เขาเขียวนะครับ63เยอะอยู่นะแล้วก็จันทบุรีครับ41ครับคลองใหญ่40พิ้วนะครับพิ้ว32ครับอรัญญประเทศ28นครนายก24นะครับนครนายกอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่ไม่ได้อยู่บนเขาแล้วตอนนี้นครนายกยังมี2สถานีแล้วก็คือ
0: พิเศษนิดนึง
1: เขาเขียวเนาะเขาเขียวอยู่บนเขานะครับแล้วก็นครนายกก็คืออยู่ข้างล่าง
0: นี่ความต่างนะบนภูเขากับพื้นราบนะพื้นกระดาษพื้นล่าง
1: ครับ
0: ก็เป็นความต่างที่ตรวจวัดได้กับสถานีของเรานะคะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกนะคะพื้นที่ภาคใต้2ฝั่งค่ะ
1: ครับภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ 30% เท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีกระจายกันไปนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสนะครับฝนหนักไม่มีนะครับส่วนคลื่นลมก็จะตอนบนนะครับ 1-2 เมตรนะครับตอนล่างประมาณ1เมตรนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ห่างฝั่งไกลๆก็อาจจะ2เมตรได้นะครับแล้วก็จะก็เดินเรือได้นะครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับ
0: ก็เดินเรือได้แต่ว่าก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจาย 30% ก็ฝนสะสมเมื่อวานมากน้อยแค่ไหนคะน้อง
1: ครับฝนสะสมเมื่อวานยังกระจายตัวดีอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับมีฝนตกหนักอยู่จุดหนึ่งเออ2 จุด 2 จุด
0: มีหนักด้วยนะ
1: ที่หาดใหญ่นะครับคอหงนะครับคอหงหาดใหญ่นะครับมันก็จริงอยู่อำเภอเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งสงขลาครับ35
0: ค่ะเมื่อวานการกระจายฝนค่อนข้างดีนะคะสำหรับหาดใหญ่สงขลาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ทั้งออกแล้วก็ทั้งตกนะคะเมื่อวานที่รายงานเรดาร์นะคะแล้วพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกล่ะคะวันนี้การกระจายกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ครับฝั่งตะวันตกครับ40%นะครับ
0: มากกว่าใต้ออกนิดนึง
1: นิดนึงก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับที่เน้นนะครับฝนหนักไม่มีครับฝนโดยภาพรวมทั้ง
0: เมื่อวาน
1: ก็จะมีแหว่งๆไปบ้างเนาะก็จะมีตกที่ระนองครับกระบี่ตังสตูลนะครับที่ภูเก็ตไม่เจอเนาะหรืออาจจะไม่ลงสถานีนะครับเช่นเดียวกับพังงานะครับ
0: เป็นฝนเล็กน้อยเองเน
1: า
0: ะ
1: เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับคลื่นลมถ้าเป็นภูเก็ตขึ้นไปกับ2เมตรนะครับกระบี่ลงไป 1-2 เมตรนะครับ
0: เรือเล็กก็ไม่ได้ห้ามออกจากฝั่งแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังละกันแล้วก็เล่นน้ำกันด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำทะเลเนาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: สับกรุงเทพนะครับ 60% นะคร
0: ับ 60% เมื่อวานก็60เนาะใช่ไหมตอนบ่าย60
1: 40ประมาณนี้คือกรุงเทพถ้าตกคือมันก็แทบจะกวาดมาเลยนะครับกรุงเทพแล้วพื้นที่มันน้อยนะครับต้องเข้าใจนะครับก็ 60% นะครับแต่ว่าตกหนักไม่มีนะครับก็ถือว่าปกติแหละหน้าฝนเนาะมาช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรบางวันมากบ้างบางวันน้อยบ้างก็
0: เย็น
1: ตามธรรมชาตินะครับ
0: สามโมงสี่โมงสี่โมงห้าโมงนี่พวกแม่ค้ากำลังออกขายของห้าโมงหกโมง
1: คนเริ่มออกขายของคนเริ่มออกไปหากินประมาณนี้ครับเรียบร้อย
0: เปียกที่ก็ต้อง
1: คือถ้ามันตกไปทีเดียวไม่มีปัญหา
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะตกแล้วก็ไปเลยเนาะไม่ได้ว่าตกแช่
1: มันจะมีบางวันที่แบบว่าช่วงที่ฝนเยอะจริงๆบางทีมัน
0: ถ้ากลุ่มใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เร็วไม่ได้เคลื่อนตัวเร็วก็อาจจะแช
1: ่นั้นแช่เป็นครึ่งคืนบางที
0: อู้อ๋อ
1: ก็มี
0: อยู่วันนึงวันนั้นน่ะเนาะที่ว่าตกแช่พรำมาทั้งคืน
1: จะตกเยอะช่วงนึงปุ๊บหลังจากนั้นก็แช่ไปเรื่อยๆคนก็ไม่ออกไปไหนคนไม่ออกไปซื้อของแหละตกอย่างเงี้ยนะครับขายก็ขายไม่ได้
0: น
1: ั
0: ่นแหละเป็นประเด็นสำหรับปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่จะออกไปช้อปปิ้งไปซื้อไปกินด้วยนะคะก็เรื่องราวของลักษณะอากาศวันนี้นะคะก็จะเน้นถ้าเป็นฝนบ่ายค่ำจะมีโอกาสได้น้ำได้เนื้อมากกว่าฝนช่วงเช้าที่น้องหนึ่งบอกนั่นเองนะคะจากตัวแปรก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังก็เริ่มอ่อนลงบ้างแล้วก็ตัวหย่อมที่อยู่แถบเวียดนามลาวใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะทีนี้เรามาตอบคำถามนะคะทักทายจากยูทูบของเรากันบ้าง21คนดูนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีคำถามเข้ามาด้วยนะคะคุณบัณฑิตนะคะปลายเดือนช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดูจากโมเดล
1: ครับแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็คือฝนจะกลับมาก็สักวันที่20ต้นๆ นะครับ20ต้น
0: ๆแล้วก็จะไต่ระดับไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: มันก็จะไม่ได้ไต่แบบรุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงก็คือฝนมากกว่า
0: ช่วงนี
1: ้3-4วันนี้3-4วันเนี่ยฝนไม่เยอะมีบ้างนะครับ
0: 16ถึง19ต่อ20ฝนอาจจะน้อยลงแล้วก็21 22ฝนจะเพิ่มขึ้น
1: จริงๆถ้า21ประมาณเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นทางภาคเหนือก่อนภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางเลยขึ้นก่อนนะครับ
0: ส่วน
1: ภาคใต้อาจจะรอสัก22เนาะ22 23มันจะชัดขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็ตามนี้นะคะคุณบัณฑิตเนาะแถมภาคเหนือด้วยว่าฝนจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนใครเนี่ยอำเภอสีเมืองใหม่ไหมหนองคายวันนี้มีฝนตกมากไหมคะ
1: ครับของหนองคาย
0: หนองคาย
1: เป็น
0: น่าจะสีเชียงใหม่ไหมหนองคายน่าจะสีเชียงใหม
1: ่สีว่าน่าจะใช่เนาะคุ้นอยู่นะครับหนองคายนะครับก็มีฝนอยู่แต่ว่าฝนหนักอาจจะมีแค่บางจุดเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนพรมนะครับฝนพรมฝนปานกลางนะครับเมฆเยอะนะครับก็เจอฝนได้นะครับวันนี
0: ้ค่ะเมฆคลุมดีมากเลยนะคะเป็นฝนพรมซะละมากกว่าฝนหนักอาจจะน้อยนะคะ
1: น้อย
0: จะมีแหละแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่จุดเล็กๆนะคะฝนหนักสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะคะคุณลุงตุ๋ยคุณทองคำเนาะบ้านลงแดดออกครับคุณลุงตุ๋ยนะคะลุงตุ๋ยอยู่ไหนนะชุมพรเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณบัณฑิตก็บอกว่ากระบี่มีหมอกตอนเช้าครับฝนลดลงแล้วครับฝนจะกลับมาวันไหนครับคุณหนึ่ง
1: รอสัก20ต้นๆ นะครับ
0: ค่ะ20ต้นต้นฝนกลับมา
1: 22 23อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: คลื่นลมก็จะเริ่มแรงขึ้นด้วย
1: มันไม่ค่อยแรงขึ้นเท่าไหร่คือลมมันไม่ได้ชัดว่าคือลมมันเพิ่มกำลังลงขึ้นนั่นแหละ
0: ขึ้นมาหน่อยนึง
1: ขึ้นหน่อยนึงแต่ทีนี้ขึ้นลมมันก็ยังอยู่ในช่วงเดิมๆอยู่
0: ครับเข้าใจละถ้ามันแรงจริงๆบริเวณจังหวัดชายฝั่งก็อาจจะอดนะคะช่วงนั้นก็ลุ้นกันนะคะว่าพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้ฝนอาจจะได้บ้างนะคะสำหรับตั้งแต่21เป็นต้นไปนะคะ20 21เนาะประมาณนั้นนะคะก็ช่อง YouTube ก็มีคำถามประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับ24คนดูด้วยนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามากลับมาที่ Facebook Live ของเรานะคะเริ่มที่ใครล่ะคุณสุรชัยนะคะทักทายเข้ามาคุณเจเนเกตคุณซาซิมาสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะทั้ง 3-4 ท่านคุณวุฒิพงษ์คุณกันธีวดาแล้วก็ทีมงานก็สวัสดีเช่นกันค่ะคุณติ๋มจังหวัดสวัสดีจ้าบึงกาฬมีแดดนิดๆ นะคะก็เห็นเมฆคลุมดีใช่ไหมคะบึงกาฬฝนเป็นไงบ้าง
1: ก็
0: มีโอกาสฝนมีโอกาสฝนหนัก
1: ก็มีเหมือนกัน
0: เพราะม
1: ีอยู่ติดหนองคายนะครับ
0: หนองคายบึงกาฬแถบนั้น
1: ฝนมีแน่นอนนะครับแต่ฝนหนักไหมอาจจะมีบ้างบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะมีโอกาสฝนหนักได้บางพื้นที่เนาะคุณชุติมาแม่ค้าถามอีกละสำหรับสมุดประการช่วง 4-5 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะ
1: มีโอกาสครับต้องระวังไว้เนาะนะครับ4ช่วงเย็นๆเนี่ยชอบเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าฝนน้อยเนี่ยต้องเป็นสัก17เนาะ17ไปถึงสัก19 20เนี่ยฝนน้อยนะครับน้อยลงกว่าวันนี้นะ
0: พรุ่งนี้17 18 19ฝนอาจจะน้อยขายของเต็มที่ใช่ไหมแล้ววันนี้อาจจะยังมีอยู่นะคะคุณบุญเรือนสวัสดีค่ะวันนี้วังแดงทับคลอพิจิตรจะมีฝนบ้างไหมคะเราจะมีอีกเมื่อไหร่มากๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: มีฝนได้เป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางได้นะครับ
0: ฝนหนัก
1: คุมครับหนักก็คงไปอยู่ตามแนวเขาเส้นพิษณุโลกมากกว่าครับ
0: นะคะมีโอกาสเนาะแต่ไม่ใช่ฝนหนักนะคะคุณศาสิมาเมื่อวานวันนี้ไม่มีแดดฝนตกค่ะแต่มีแดดนะคะวันนี้ที่บ้านพลทองสีดาโคราชรายงานนะคะเมื่อวานไม่มีฝนตกแต่มีแดดวันนี้ราคาที่บ้านพลทองอะไรนี
5: ่พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหา กรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนตำรวจจับได้โดยไม่ต้องใช้หมายจับ
18: นี่ว่าได้ข่าวว่าตำรวจอ่ะจับเจ้าของบ่องได้เห็นว่าจับได้ต้องกำลังจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ย
19: ใช่ๆๆเกือบไม่ทันแน่ เห็นบอกว่าขับรถไล่กวดกันอย่างกับในหนังเลยนะ
18: ใช่แต่เจ้าของบังอ่ะเคยถูกจับแล้วเลี้ยวหลายปากังตัวไม่ใช่เหรอ
19: ใช่มันถูกปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านดีนะที่ตำรวจไล่ตามจับทันนะ
18: อ้าวเลี้ยวไม่ต้องขอหมายจับก็จับไล่เหรอ
20: จับได้ค่ะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าไว้ตำรวจสามารถจับกุมใครสักคนโดยไม่มีหมายจับได้ค่ะแต่คนนั้นต้องเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีอยู่ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวฉะนั้นกรณีเจ้าของบ่อนที่กำลังจะหนีตำรวจจึงสามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับค่ะ
19: โอ้โหโชคดีนะที่ตำรวจไวนะเฮ้ยไม่งั้นเจ้าของบ่อนได้ไปเปิดบ่อนที่ประเทศอื่นแล้ว
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
21: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่3อาชีพนักดนตรีถ้าความพิการทำให้ชีวิตถูกปิดประตูตายผู้พิการหยุดสานฝันหยุดมุ่งมั่นก้าวเดินสู่วันแห่งความสำเร็จเราคงจะไม่ได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของบุคคลพิการโดยเฉพาะอัจฉริยะแห่งเสียงเพลงที่ส่งเสียงบรรเลงจากโลกมืดสู่โลกที่สว่างสวยไม่ว่าจะเป็นสตีวี่วันเดอร์ผู้กวาดรางวัลแกรมมี่มากที่สุด
3: I just called to say I love you
2: Ray Charles ศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล
4: Unchain my heart,
5: unchain my heart,
4: baby, let me be.
5: Unchain my heart,
4: unchain my heart, 'cause you don't care.
2: Runny Minsap เป็นนักร้องแนวคันทรีที่โด่งดังในยุค1970
6: If you think that it ain't feeling right, but darling.
2: Ignacy Terrazza นักเปียโนแจ๊สคนสำคัญในประวัติศาสตร์

การของผู้บริโภคเพลงหรือผู้ฟังเพลงที่มีจำนวนมหาศาลแต่นักดนตรีกลับยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการดังกล่าวในปัจจุบันมีคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจนเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีที่มีคุณภาพทำให้หลายๆหน่วยงานออกมาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับคนตาบอดในอาชีพนี้มากขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการยกระดับความสามารถและศักยภาพทางด้านดนตรีของคนตาบอดสู่มืออาชีพในโลกของนักดนตรีตาบอดนี้มีนักดนตรีตาบอดมากมายที่ก้าวข้ามอุปสรรคที่แสนสาหัสมาสู่ความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามอย่างแรงกล้าจนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนที่มีความฝันเดียวกันและหนึ่งในนั้นคือคุณรณยุทธ์อิงสาหรือแจ็คมือกีตาร์หัวหน้าวงไอโอเนียนวงดนตรีคนตาบอดที่สร้างผลงานสุดยอดในฐานะนักดนตรีอาชีพในอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อด้านที่9

0: สวัสดีครับผมรณยุทธ์อิงสาหรือว่าแจ็คไอออเนียนก็เป็นหัวหน้าวงแล้วก็ผู้ก่อตั้งวงไอออเนียนเป็นมือกีตาร์ด้วย
1: ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน
0: เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคุณพ่อรับราชการทหารครับวัยเด็กก็ซุกซนแล้วก็มีความฝันใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติเลยนะครับตอนผมอายุประมาณ14ปีแล้วกันนะครับเป็นเหตุรถชนแล้วก็ทำให้แบบตาบอดสองข้างครั้งแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นคนตาบอดคนพิการเนี่ยคือทุกอย่างมันหยุดมันคิดอะไรไม่ออกต่อจากนั้นมันก็กลายเป็นความกังวลความกลัวว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาไปก็พยายามหาข้อมูลนะว่าที่ไหนเขามีโรงเรียนสอนคนตาบอดบ้างไปเจอที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับเป็นสาขาที่อยู่ที่โคราชนะครับชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่โคราชนี่ก็เขาก็มีหน้าที่เขาจะรับเคสอย่างพวกเราเนี่ยคนตาบอดตอนโตที่นั่นจะเป็นโรงเรียนสอนให้เราใช้ชีวิตแบบคนตาบอดได้แล้วก็ส่งเราไปเรียนด้วยกับคนปกติก็เรียนอักษรเบรลเรียนการใช้ไม้เท้าเรียนการใช้ชีวิตที่นั่นก็บอกว่าเป็นเหมือนกับโลกใหม่เลยเราก็เจอเพื่อนๆที่แบบเป็นคนตาบอดเขาก็ใช้ชีวิตเป็นความสุขกันตอนเย็นมาเขาก็เล่นบอลเตะบอลกันลูกบอลก็มีเสียงกลางวันแล้วก็ไปเรียนหนังสือข้างนอกคนปกติเสาร์อาทิตย์ก็ทำกิจกรรมการตาบอดมันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้โศกเศร้าอย่างที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยครับชีวิตเริ่มเปลี่ยนความคิดเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมีความสุขกับความตาบอดไม่กลัวแล้วพอไปที่นั่นเนี่ยเราก็เจอรุ่นพี่หลายคนก็แบบเขาจะเอนทรานซ์นะเขาจะเรียนกฎหมายเขาจะเป็นนักภาษาศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็ทุกคนมีความฝันกันหมดเลยเข้าสู่ช่วงมัธยมช่วงที่แบบเจนชานแล้วทุกคนก็มีความฝันอยากเรียนสายนู่นนี่นั่นรวมถึงเราเองก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบดนตรีนะเราอยากเรียนดนตรีคนตาบอดเองก็สามารถที่จะเรียนดนตรีได้ก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนดนตรีได้สามารถที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ได้เป็นศิลปินได้ก็เลยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจฮะแรงผลักให้เราแบบไปเรียนแบบกีตาร์คลาสสิกนะปีติวที่ยามาฮ่าโคราชอะไรเงี้ยเพื่อจะสอบเอนทรานซ์เรียนเพลงคลาสสิกไปเรียนทฤษฎีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาที่เลือกก็เป็นกีตาร์คลาสสิกเริ่มเข้าสู่แบบสายแบบดนตรีอาชีพจริงๆคำว่ารักแม้เธอไม่เคยบอกกันแต่ฉันรู้สึกฉันการทุ่มเทเหรอครับก็ถ้ามองในมุมของคนตาบอดอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมากกว่าคนปกติถ้าอย่างคนปกติทำ5เราต้องทำ15หรือ20มากกว่า 2-3 เท่าเพราะว่าดูจากสมัยเรียนนะครับเพื่อนที่เขาเรียนด้วยกันเวลาเขาสอบเนี่ยเขาก็แบบเปิดโน้ตดูแล้วก็เล่นซึ่งเราก็แบบไม่สามารถทำกันได้เราแก้ปัญหาด้วยกันยังไงคือเราต้องซ้อมหนักกว่าเพื่อนเพื่อที่จะจำตัวโน้ตทุกตัวในเพลงนั้นๆ นะครับให้ได้แม่นแล้วก็เล่นได้แบบได้อารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับต้องซ้อมเยอะกว่าคนปกติครับสิ่งที่ผมใช้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยผมเอาสิ่งที่เราเรียนนะมาฝึกปัจจุบันก็มีแบบฝึกอีกเยอะแยะนะครับที่เป็นพวกซีดีตามอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยอาจจะให้เพื่อนช่วยดูฟอร์มนิ้วให้ตอนสมัยเรียนก็เข้าหาอาจารย์นอกเวลาให้อาจารย์จะติวแนะนำเทคนิคอะไรเพิ่มเติมให้ซึ่งมันต้องแบบทุ่มเทพอสมควรนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างส่วนตัวผมเองที่ใช้พวกเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อยู่ก็คือใช้เวลาเราทำเพลงตัวเองอัดเดโมอะไรเงี้ยคิดงานแล้วก็บันทึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขามีพวกโปรแกรมเสียงครับแล้วเรียกว่าสกรีนเรดเดอร์อ่านให้เราฟังครับว่าทำงานที่โปรแกรมอะไรแทร็กไหนความดังเท่าไหร่อยู่ที่บาร์ไหนอะไรพวกนี้ฮะก็ใช้โปรแกรมพวกนั้นช่วยในการทำงานครับก็ค่อนข้างสะดวกพอสมควรครับอันดับแรกเราก็ต้องค้นหาด้วยให้เจอฮะถ้ารู้สึกว่าเราเองมีความสุขกับดนตรีนะครับแล้วก็อยากจะยึดมันเป็นอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องทุ่มเทกันนะฮะก็ต้องจริงจังสิ่งแรกเลยมันต้องมาจากเราเองมาจากอินเนอร์ข้างในของเรานะครับเราก็ต้องขนขวายหาความรู้นะครับไปเรียนหรือว่าถามรุ่นพี่ที่เขารู้หรือว่าฝึกกับตัวเองให้เยอะๆนะทั้งหมดนี่เป็นวิธีที่แบบทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรู้จักตัวเราเองแล้วก็เราต้องทุ่มเทกับมันจริงๆ
2: จากเส้นทางแห่งชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วที่ต้องประสบกับชะตากรรมที่ร้ายแรงจนเป็นคนตาบอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ชีวิตของคุณรณยุทธ์ต้องดำดิ่งสู่ความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตและการใฝ่หาหนทางสู่อนาคตแต่ด้วยพลังใจที่เปี่ยมด้วยความหวังอย่างแรงกล้าทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากข้อจำกัดในการมองเห็นต่อสู้เพื่อความฝันทางดนตรีจนประสบความสำเร็จยืนอยู่ในแถวหน้าของนักดนตรีอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นยังเผื่อแผ่ความฝันของตนเองไปยังเพื่อนๆที่ตาบอดให้มีอาชีพทางดนตรีที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน
0: หน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพดนตรีของคนตาบอดเนี่ยหลักแล้วก็จะมีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับโดยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับเช่นพวกเวิร์กช็อปเช่นคอนเสิร์ตนะครับรวมไปถึงการสอนดนตรีนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพโครงการนะครับที่จัดโดยศูนย์การเรียนและสถานีชิมคนตาบอดก็เราจัดอบรมนะครับแล้วก็สอนดนตรีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2546แล้วถึงปัจจุบันแล้วครับที่จัดหลักสูตรไปก็จะมีหลักสูตรกีตาร์นะครับหลักสูตรเปียโนพื้นฐานหลักสูตรกลองรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดนตรีนะครับเช่นการผลิตสปอตโฆษณานะครับสปอตวิทยุนะครับการทำจิงเกิลอะไรพวกนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยครับรวมไปถึงการทำเพลงนะครับสำหรับโปรดิวเซอร์หรือว่าซาวด์เอนจิเนียร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มีเปิดสอนกันด้วยนะครับมันอยู่ที่มุมมองครับหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าความตาบอดผมเป็นโอกาสจะได้ซ้ำมันทำให้ผมได้เจอแบบเราอีกโลกหนึ่งอะฮะผมเคยฟังเพลงเดียวกันซึ่งเพลงนั้นนะผมเคยฟังตอนผมปกติตอนผมตาดีอยู่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนผมฟังตอนผมตาบอดแล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันแล้วก็ผมรู้สึกกับมันมากกว่าเราเข้าใจเราสัมผัสมันได้ถึงอารมณ์ถึงดนตรีที่มันเล่นถึงอารมณ์ของคนร้องคนเขียนเพลงที่จะสื่ออะไรในเพลงได้มากกว่าเรารู้สึกอย่างนั้น

จนก็ฝากว่าถ้าเกิดน้องๆหรือใครที่แบบมีความฝันหรือว่าใครที่แบบท้อแท้หรือกำลังหาตัวเองอยู่อันดับแรกคือถ้าเกิดเราชอบอะไรเราก็ควรจะหาตัวเองให้เจอก่อนถ้ารู้สึกว่าดนตรีหรืออะไรที่ชอบเนี่ยก็พยายามทำมันที่สุดดนตรีเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับต้องฝึกมันเยอะๆถ้าเกิดติดปัญหามีอะไรตรงไหนก็ลองถามรุ่นพี่ถามเพื่อนๆที่สมาคมคนตาบอดเองนะก็มีนะครับมีคนซึ่งเขาดูแลเรื่องดนตรีอยู่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยให้เราร่วมให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่อยากให้ปิดตัวเองอยู่กับบ้านเฉยๆนะฮะอยากให้ลุกขึ้นออกมาทำความฝันไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นดนตรีหรืออะไรก็ได้เชื่อว่าคนที่ตั้งใจจริงๆก็ต้องพบกับความสำเร็จแน่นอนครับ

ในโลกของคนตาบอดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข่าวสารข้อมูลตลอดจนความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของคนตาบอดและนี่คือที่มาของงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่1ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2555คนตาบอดทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วโลกทั้งโลกกำลังเฝ้ามองท่านอยู่ขอเพียงท่านกล้าแสดงความสามารถบนเวทีนานาชาติงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่1ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้จัดครั้งที่2ในปีต่อมาที่มีความหลากหลายมีวงดนตรีคนตาบอดเข้าร่วมแสดงมากมายจากหลายประเทศการจัดงานต่อเนื่องทั้ง2ครั้งได้มีนักดนตรีตาบอดที่มีฝีมือโดดเด่นทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมจัดแสดงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงพลังสร้างสรรค์ทางดนตรีกันอย่างเต็มที่ในเบื้องต้นนั้นเราได้รู้จักกับคุณแจ็คหรือรณยุทธ์อิงสาในสไตล์ดนตรีที่ร้อนแรงอีกท่านหนึ่งที่รักการเล่นเปียโนเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เยาว์วัยมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีอย่างไม่หยุดยั้งได้ร่วมแสดงกับศิลปินชั้นแนวหน้าจนประสบความสำเร็จเป็นนักเปียโนคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยคุณออสหรือคุณนันทภพพินทองนักเปียโนที่เล่นประจำอยู่โรงแรมแมนดารินออเรนเดนกรุงเทพ

0: ก็สวัสดีนะครับผมชื่อออสนะครับชื่อจริงก็ชื่อนันทภพพินทองนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ก็รับราชการได้มาเข้าโรงเรียนสอนดนตรีตอนประมาณ5ขวบ6ขวบจริงๆเริ่มเล่นดนตรีอาชีพเริ่มเข้าสู่สายถนนสายดนตรีตอนอายุ15ก็คือเล่นด้วยแล้วก็หาเรียนหนังสือไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยผมเริ่มเรียนดนตรีเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่ตอน5ขวบเพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือตอนนั้นได้ยินเสียงคนเล่นเปียโนแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนก็พาผมเดี๋ยวจะพาไปดูเปียโนนะเราก็ขอเล่นบ้างร้องเล่นบ้างก็ให้มันเพาะดีนะจะเล่นให้มันเป็นที่จริงเรียนจนกว่าตัวเองจะเล่นเป็นเพลงให้คนอื่นฟังได้นะก็คือ3-4ปีฮะก็ซ้อมเยอะซ้อมทุกวันเล่นครั้งแรกก็คือผมไปเล่นเปิดหมวกกับเพื่อนๆเขาพาไปเล่นเราก็นึกว่าเป็นงานจ้างงานอะไรก็ไปเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนในช่วงนั้นก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆผมก็ไปเล่นกับวงดนตรีลูกทุ่งบ้างไปเล่นกับวงหลายๆวงฮะเล่นตามงานจนกระทั่งมาเล่นตามในคลับตามบาร์อะไรเงี้ยที่เราไปเล่นเปิดหมวกตอนอายุ15 16สิ่งที่ประทับใจก็คือได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระราชินีห้องอาหารนมังดีนี่แหละได้ถวายงานสมเด็จท่านประมาณ 3-4 ครั้งก็คือท่านมาดินเนอร์ที่นี่แล้วก็ได้ถวายงานแล้วก็ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านประทับใจก็ต้องฝึกฝนตัวเองเยอะๆอย่าคิดว่าเราเล่นไปวันๆนึงเล่นไปเพื่อแลกเงินคือถ้าเรารักในอาชีพนี้เราต่อให้เราเป็นนักดนตรีเปิดหมวกเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนายกระดับตัวเองซึ่งมันอาจจะยากในสังคมไทยแต่เราต้องทำให้ได้เราต้องต่อสู้ยิ่งยากเรายิ่งต้องต่อสู้ไม่ใช่ยากแล้วเราต้องทำให้เราท้อถอยคือความยากด้วยความที่มันยากในสังคมนี้เราก็ยิ่งต้องต่อสู้ให้มันไปถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงแต่เราก็ทำมันจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี
1: ้อาชีพนักดนตรีก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัว

คนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่ความหวังในอนาคตของเขาอาจจะสว่างไสวถ้าได้มีการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักดนตรี

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณรณยุทธ์อิงสาและคุณนันทภพพินทองวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz คนพิการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคมจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและพัฒนาวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้ 1. การฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการเดินใช้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลังผู้ป่วยเด็กสมองพิการและผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นต้นผู้ป่วยจะได้ฝึกเดินบนสายพานเคลื่อนที่มีที่พยุงน้ำหนักตัวและมีขาของหุ่นยนต์ประกบกับขาของผู้ป่วยซึ่งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่าทำให้ผู้ป่วยเดินด้วยจังหวะและท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติซึ่งคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความถูกต้องตามรูปแบบการเดินมากที่สุดปลอดภัยและสามารถฝึกฝนซ้ำๆได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ป่วยสามารถพัฒนารูปแบบการเดินและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้นโดยมีการฝึกเดิน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการฝึกครั้งละ 30-45 นาทีโดยประมาณ 12-20 ครั้งของการรักษาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จากผลงานวิจัยพบว่าการใช้เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินในการฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เองมากกว่าการฝึกทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวและได้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมานาน3เดือนและยังไม่เคยได้รับการฝึกเดินมาก่อน 2. เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดินพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการทรงตัวและความมั่นคงในการเดินเป็นเครื่องสำหรับฝึกการทรงตัวบนลู่เดินประกอบด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาพิเศษกว่าลู่วิ่งไฟฟ้าทั่วไปคือสามารถจำลองการเดินได้4ทิศทางได้แก่ทิศทางด้านหน้าหลังซ้ายและขวาพร้อมชุดอุปกรณ์พยุงน้ำหนักร่างกายและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอแสดงผลเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตอบสนองการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือมีความผิดปกติของระบบการควบคุมสมดุลของร่างกายและการทรงตัวในขณะยืนและเดินเพื่อลดโอกาสในการล้มและสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดินเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางการกีฬาเป็นต้นผู้ป่วยจะได้รับการประเมินการทรงตัวประเมินความเสี่ยงในการล้มและประเมินด้วยเครื่องวิเคราะห์การยืนลงน้ำหนักและการเดินทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฝึกโดยระยะเวลาในการฝึกต่อครั้งคือ 20-30 นาทีเป็นเวลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง 4-9 สัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทรงตัวโดยผู้ฝึกสามารถปรับระดับความยากของโปรแกรมการฝึกตามความสามารถของผู้ป่วย 3. ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการทางการเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการซึ่งประกอบด้วยศูนย์ทดสอบรถนั่งคนพิการและศูนย์ทดสอบข้อเข่าเทียมและฝ่าเท้าเทียมรถนั่งคนพิการถือเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสำคัญที่คนพิการและผู้สูงอายุมีความจำเป็นในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการถาวรที่ไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องใช้รถนั่งคนพิการที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพเสมือนแทนขาเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโทร02-343-1500หรือ02-343-1501และขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: ส่ง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาคนไทยกับนักพยากรณ์ดวงชะตาหรือคำสั้นๆว่าหมอดูได้อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดร้านใหม่ก็จะต้องปรึกษาหารือหมอดูหาเลิกงามยามดีให้วันสำคัญนั้นย้อนไปสมัยโบราณการรบทัพจับศึกก็จะต้องใช้ตำราโหราศาสตร์กำหนดเลิกเดินทัพเพื่อนำไปสู่ชัยชนะจะทำนาทำไร่ก็ต้องมีพิธีแรกนาขวัญมีการพยากรณ์น้ำท่าจะสมบูรณ์หรือไม่การพึ่งพาหมอดูจึงเกือบจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทั้งปัจเจกชนครอบครัวตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆสำหรับประเภทของหมอดูที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุดคือหมอดูวันเดือนปีเกิดหมอดูลายมือหมอดูไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกหมอดูกราฟชีวิตหมอดูห่วงจุ้ยและหมอดูโงเฮงตามลำดับโดยส่วนใหญ่จะไปใช้บริการที่บ้านหมอดูรองลงมาคือที่ร้านของหมอดูรวมทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่จัดมุมไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกและความหลากหลายที่จะบริการให้กับลูกค้าปัจจุบันหมอดูได้พัฒนาก้าวไกลไปกับการใช้สื่อต่างๆทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบริการออดิโอเท็กซ์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ
3: คุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการงานการเงินความรักใช่หรือไม่ถ้าใช่ที่นี่มีคำตอบโทรมาหาเราสิคะที่1900
2: นั่นคือข้อความหนึ่งในล้านล้านข้อความของการเชิญชวนให้คนที่มีปัญหาที่ว่านี้โทรไปปรึกษาหมอดูที่พึ่งทางจิตใจบริการหมอดูไฮเทคเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานรุ่นใหม่เนื่องจากประหยัดสะดวกรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าการบริการของหมอดูไฮเทคเป็นการขยายธุรกิจของอาชีพหมอดูนับเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับอาชีพหมอดูมากขึ้นในอนาคตถึงแม้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอการเติบโตแต่อาชีพหมอดูยังเฟื่องฟูเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่จะประกอบอาชีพหมอดูที่จะศึกษาหาความรู้ในด้านนี้นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาชีพหมอดูเริ่มจากการลงทุนที่ต่ำแต่หาเงินง่ายรายได้ดีเรียนเพียง3เดือนก็จบแล้วถ้าพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพก็สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2-30,000 บาทในขณะเดียวกันคนไทยเสียเงินค่าหมอดูปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทสำหรับในโลกของคนตาบอดที่จะประกอบอาชีพหมอดูได้มีหมอดูตาบอดหลายคนที่ประสบความสำเร็จจุดประกายแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินสู่ความมั่นคงในอาชีพนี้ต่อไปอาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนาหมอดูตาบอดบุคคลต้นแบบประสบความสำเร็จสูงสุดมีความสามารถด้านพยากรณ์หลายแขนงอาทิวิชาไพ่ยิปซีวิชาเลข7ตัววิชาทักษามหายุควิชากราฟชีวิตวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ภารตะโหราศาสตร์สิบลัคนา
4: ผมชื่อสุทัศน์ปึงสิริพัฒนานะครับเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพเกิดแถวๆบางรักนะครับสน.บางรัก ตาบอดตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าที่บ้านเป็นห่วงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ออกไปไหนเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับจนถึงอายุ17ปีทีนี้ก็เลยบอกทางบ้านว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องหาอะไรทำหรือว่าหาอะไรเรียนฝึกอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้เนาะว่าทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคงจะไม่มีใครมาดูแลเราไปตลอดกาลนะครับเป็นสิ่งที่ยากต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเรากลัวรถเรากลัวตกล้มตกท่อตกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตกได้นะครับเมื่อเราได้ออกมาฝึกที่มูลนิธิคอฟฟิลนี่แหละฝึกอบรมเรื่องของการเดินไม้เท้านะครับการเดินไม้เท้าการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองนะฮะความกลัวที่มันมีมากมายนะครับยิ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยความกลัวมันก็ทวีคูณนะการเรียนจริงๆก็คือเป็นกศน.นะครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีจบที่รามคำแหงนะครับคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาปรัชญาณเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เรียนต่อนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการทำปัญญาเอกนะครับในการทำวิทยานิพนธ์นะครับยิ่งเรียนในระดับที่มากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทมากขึ้นก็อาจจะมากกว่าคนทั่วไปแต่โชคดีนะครับที่ณเวลานี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่ช่วยคนตาบอดเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบทความเป็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาสิ่งที่เป็นกระดาษเนี่ยมาสแกนกับเครื่องสแกนแล้วก็แปลงเป็นเท็กซ์นะครับออกมาให้เราอ่านได้เป็นเสียงได้นะครับ
5: received colon date slash accepted colon date abstract numerous projects of
4: วิถีของการประกอบอาชีพน้อยหมอดูเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถจะใช้เสริมก็ได้หรือว่าใช้เป็นหลักก็ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยเอาอาชีพหมอดูไปเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากว่าเขาอาจจะเปิดร้านนวดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดูดวงไปด้วยบางจังหวะบางครั้งมีการออกบูธมีการออกนิทรรศการงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการหมอดูเนาะคนตาบอดเหล่านี้ก็ได้จังหวะที่ไปออกบูธบ้างไปหารายได้ในลักษณะนี้เป็นการพึ่งพาตัวเองนอกจากช่วยให้ตัวเองมีรายได้แล้วนะครับในทางนึงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาของคนเราในยุคนี้นี่เยอะนะครับความทุกข์ความรักที่ผิดหวังอกหักหรืออะไรต่างๆนี้มากมายนะครับแต่เวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่นี่คนที่เราจะนึกถึงก็คือหมอดูนั่นเองนะครับคือเราเหมือนกับเป็นกระโถนเป็นอะไรที่รองรับความทุกข์ของผู้คนแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็โอเคเนาะเราก็ได้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2: อาจารย์สุทัศน์เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นในความเมตตาจึงถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นวิชาแรกให้กับกลุ่มคนตาบอดตั้งแต่ปีพ.ศ.2540เป็นต้นมาเพื่อต้องการให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองได
4: ้หมอดูเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จะต้องรวมเอาศาสตร์ความรู้ต่างๆเอาไว้ในตัวเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาคุณจะพูดยังไงให้คนที่มีความทุกข์คือเราจะตั้งรับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะรับฟังเขาคือบางครั้งเนี่ยเขาแค่ต้องการให้มีคนฟังเขาเท่านั้นเนี่ยคือบางครั้งเขาอยากจะรู้อนาคตหมอดูเนี่ยจะต้องมีจังหวะมีความรู้ในหลายๆจุดเรื่องของวาทศิลป์เรื่องของการพูดคุณต้องมีไหวพริบด้วยมีการวาทะที่ดีด้วยมีจิตวิทยาที่ดีด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคุณรวมถึงคุณจะต้องเป็นคนที่รู้ทฤษฎีของโหราศาสตร์ด้วยมิฉะนั้นคุณก็เหมือนกับหมอดาวครับ
2: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีได้เปิดการอบรมความรู้ในศาสตร์การพยากรณ์อาทิหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีพยากรณ์หลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยและเลข7ตัวเพื่อต้องการยกระดับช่วยส่งเสริมอาชีพหมอดูให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
4: ้อาชีพหมอดูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อศรัทธาของคนคือเ หมอดูที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือว่าหากินกับอาชีพนี้บางครั้งเขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคนก็เชื่อคือความเชื่อที่มันผูกอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมันก็ต้องค่อยๆสะสมต้องต่อเนื่องต้องมีความเป็นคนช่างสังเกตที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่ดีๆมาไว้ในตัวเรานะครับแล้วก็ทำในสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะบอกว่าจะค้นหาตัวเองก็ค้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่พบวิธีการที่ผมเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมล่ะว่าคุณเลือกมาสักอันนึงแล้วก็พยายามรักในสิ่งที่มีอยู่นะไม่ใช่แสวงหาสิ่งที่รักอยู่แล้วก็ลองทำสิ่งนั้นการกับตัวก็ต้องมีมากอย่างน้อยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่แบบไม่เห็นเป้าหมายสำคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
2: จากบรรพกาลมาถึงปัจจุบันหมอดูเป็นที่พึ่งทางใจมีความผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดอาชีพหมอดูจะยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกล

คนตาบอดแม้จะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆจากการมองไม่เห็นแต่อุปสรรคในการประกอบอาชีพด้านต่างๆก้าวข้ามได้โดยไม่ยากเพียงการให้โอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตา

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุทัศน์ปึงสิริพัฒนาวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาชายแดนใต้ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจสั่งทุกหน่วยบูรณาการข้อมูลป้องกันยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยพื้นที่เป็นช่องว่างของรัฐนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะผู้บริหารของมาเลเซียในหลายประเด็นทั้งด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวด้วยผลจากการหารือจะถูกนำมาปรับเป็นข้อสังเกตการและนโยบายเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ปลายสุดของประเทศแต่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่สุดทางภาคเหนือของมาเลเซียและเป็นประตูเชื่อมเครือข่ายเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาลซึ่งการลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยขณะที่การลงทุนจากมาเลเซียก็อยู่ในระดับต้นๆเช่นเดียวกันขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียใกล้แตะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว หากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอเบตงคว้ารางวัลรองชนะเลิศรางวัลสุริยะสัสสิธรครั้งที่41สะท้อนเสน่ห์เมืองใต้สุดแดนสยามณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองเบตงสร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัสสิธรครั้งที่41ประเภททั่วไปปฏิทินแนวแขวนจากผลงานชุดเบตง360องศาเที่ยวครบจบที่ใต้สุดนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงมอบหมายให้นางนุชชนาจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนางนุชชนาจกล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของเทศบาลแต่เป็นความสำเร็จของชาวเบตงทุกคนปฏิทินชุดนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างเปิดให้คนทั่วประเทศเห็นมุมมองใหม่ของเบตงทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พหุวัฒนธรรมและความอบอุ่นของผู้คนการได้รับรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเบตงให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพและเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์เมืองนี้ด้วยตัวเองสำหรับการประกวดรางวัลสุริยะสัสสิธรจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานจัดทำปฏิทินโดดเด่นทั้งเนื้อหาการออกแบบและการสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์ปฏิทินชุดนี้ของเทศบาลเมืองเบตงผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถ่ายทอดมวลเสน่ห์เมืองเบตงผ่านภาพและเนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใต้สุดแดนสยาม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนบริษัทบังคับให้ตรวจหาเชื้อ HIV ได้หรือไม
13: ่นี่แกฉันสงสัยมากเลยอ่ะตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทอาทิตย์หน้านี้ฉันเห็นรายการที่เขาต้องตรวจแล้วมีการบังคับให้พนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยนะเรื่องอย่างนี้มันบังคับกันได้ด้วยเหรอ
14: ได้สินายจ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าพนักงานคนไหนป่วยเป็นอะไรบ้างแล้วถ้าพบว่าใครเป็นโรคร้ายแรงเขาก็มีสิทธิ์ไล่ออกได้ด้วยนะ
15: เข้าใจผิดแล้วค่ะการตรวจหาเชื้อ HIV ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและความยินยอมของผู้ที่จะตรวจและต้องกระทำโดยแพทย์เท่านั้นการแจ้งผลก็ต้องเป็นความลับโดยแพทย์ต้องแจ้งให้แก่ผู้ที่ตรวจทราบเท่านั้นเพื่อจะได้ให้คำปรึกษาไปด้วยอีกทั้งนายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ลูกจ้างตรวจหาเชื้อ HIV และแม้หากพบว่าลูกจ้างคนใดติดเชื้อ HIV นายจ้างเองก็ไม่สามารถเลิกจ้างได้เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการรังเกียจกีดกันบุคคลด้วยเหตุสุขภาพของบุคคลนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา27กรณีลูกจ้างถูกบังคับตรวจสามารถไปร้องขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศได้เลยค่ะ
14: อย่างเงี้ยฉันไม่ตรวจก็ได้สิ
13: ใช่แล้วดีนะที่พวกเรารู้ก่อนว่าการตรวจเชื้อ HIV เนี่ยต้องเป็นไปตามความยินยอมและสมัครใจ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 15กรกฎาคมนี้กสทชี้ชะตาขรก.เอี่ยวกงสอบท้องถิ่นส่งก.กลางเพิกถอนบรรจุอัธสิทธิ์เผยกสทประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งให้ก.กลางจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจตรวจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครดินแดงกรุงเทพนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานายกเรียกให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารายงานความคืบหน้าดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง5รายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้โดยจะตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอในเรื่องของวินัยร้ายแรงสทได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่าไม่ตรงกันซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีสทคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณากสทก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสิ่งแล้วนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุปลัดมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับกรอบเวลาที่ส่งถึงจังหวัดได้นั้นได้รายงานนายกไปว่าวันที่15กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกสทก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้ขบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อไป 6,014 คนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปเชื่อว่าปปช.จะทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจเร็วกว่า 3-6 เดือนนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งดำเนินคดีเชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
13: กูไก่ไปไหนมาหรอหอบเอกสารอะไรเต็มไปหมดเนี่ย
14: ไปทำรายงานมาค่ะเลยได้ความรู้เพิ่มว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไม่ใช่แค่มีหน้าที่ไปเลือกตั้งเราก็จบนะคะ
13: อะไรยังไงไหนเล่ามาสิ
14: เอาสรุปเลยละกันนะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหากพบว่ามีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็แจ้งเหตุหรือเบาะแสไปยังกกต.เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนท้องถิ่นแล้วยังสามารถไปร่วมสังเกตการการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งเสร็จเราก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนท้องถิ่นเช่นเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ หรือแสดงความคิดเห็นต่อสภาท้องถิ่นเป็นต้นค่ะ
13: อ๋อแบบนี้นี่เองไปร่วมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์แบบนี้เจ๊สนับสนุน
15: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.ปัตตานีจับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดโปรเจกต์ดิฟเซาฟิล์มเน็กเจนติวเข้มคนทำหนังรุ่นใหม่ยกระดับเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่สากลคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเปิดรับสมัครผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระและนักศึกษาด้านการสื่อสารภาพยนตร์ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมโครงการ Deep South Film Next Gen ภายใต้แนวคิดการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อยกระดับประเด็นท้องถิ่นสู่สากลกิจกรรมในครั้งนี้เป็น Exclusive Workshop ที่จะพาผู้เข้าร่วมมาอบรมเข้มข้นกระทบไหล่กับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ไทยนำโดยคุณบุญส่งนาคผู้กำกับภาพยนตร์อิสระชาวไทยชื่อดังระดับนานาชาติและคุณธีรวัตรรุจินธรรมผู้กำกับภาพแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลสำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันที่22-26สิงหาคม2569หน้าที่อารอกฮิลโฮเทลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดรับสมัครจำกัดเพียง20ทีมเท่านั้นทีมละ3คนโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10สิงหาคม2569สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-349-692คุณรอกีมะแซมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์เรื่องราวภาคใต้ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนของหายในโรงแรมใครรับผิดชอบณโรงแรมแห่งหนึ่ง
13: เอสร้อยคอทองคำฉันหายไปไหนเนี่ยก่อนออกจากห้องพักอะฉันก็วางไว้ตรงนี้นี่วิไลลูกเห็นสร้อยคอทองคำแม่บ้างไหมอะ
14: เอ้าแม่ไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะหรอเมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลย
13: ไม่มีแม่หาหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแม่ว่าสร้อยมันหายแน่ๆอะราคาตั้ง 40,000 นะหน้าเส้นนี้
14: หายหายที่ไหนอะแม่
13: แหมเด็กนี่ถ้าฉันรู้ว่าหายที่ไหนอะแล้วฉันจะมาถามแกให้เสียเวลาทำไมล่ะ
15: ไม่ต้องห่วงไปนะคะหากทรัพย์สินที่ผู้เข้าพักนำติดตัวเข้ามาในโรงแรมสูญหายโรงแรมต้องรับผิดชอบโดยเคร่งครัดในกรณีดังกล่าวเป็นสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นของมีค่าโรงแรมจะรับผิดชอบจำกัดจำนวนเพียงไม่เกิน 5,000 บาทแต่มีข้อยกเว้นอยู่นะคะถ้าผู้เข้าพักได้ฝากของมีค่าเหล่านี้แก่โรงแรมโดยตรงและบอกราคาของนั้นไว้อย่างชัดเจนแล้วโรงแรมต้องรับผิดเต็มจำนวนราคาที่แจ้งค่ะ
13: โอ้ย 5,000 ฉันก็เอาแล้วจุดนี้เดี๋ยวฉันต้องรีบไปหาฝ่ายต้อนรับก่อน
14: เอ้าแม่เดี๋ยวก่อนหนูเจอแล้วมันเน็บอยู่ที่กระเป๋าแม่เนี่ยแม่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไวจริงเชียวแม่เรา
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายสุดเดือดฝรั่งเศสพบกับสเปนอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาศึก FIFA World Cup 2026เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการหลังรอบก่อนรองชนะเลิศจบลงอย่างดุเดือดตอนนี้เราได้ครบทั้ง4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ฝรั่งเศสพบกับสเปนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม 2:00 น.อังกฤษพบกับอาร์เจนตินาหลังจากนั้นรอบชิงอันดับ3จะแข่งวันที่18กรกฎาคมที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่ก่อนปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยนัดชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐตรงกับเช้าวันที่20กรกฎาคมเวลาของไทยที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
5: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จคนที่ดี
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้เปิดเวทีชี้ทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนที่ The Signature Convention Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดงานสัมมนาประจำปี2569ภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนโดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในงานมีการบรรยายและเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้แทนจากภาคธุรกิจร่วมนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคใต้ในระยะยาวการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจตัดสินใจการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นโอกาสท่ามกลางความไม่แน่นอนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0818-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ย
13: ตอนโอกาสนี้มีวันเดียว
12: อุ๊ยถูกจังเลยนะคะเนี่ย
13: อุ๊ยถูกจังเลยค่ะ
12: อุ๊ยอันนี้ดีนะคะ
13: ว้าวสินค้าลดราคานี่นาโอกาสแบบนี้พลาดไม่ได้ซะแล้วรอครูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
14: เอ๊ะโอกาสที่เขาเขียนบนป้ายนั่นน่ะเขียนถูกหรือเปล่า
13: ถูกแล้วจ้ะพวกเราน่ะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าโอกาสนั้นสะกดด้วยสสลาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วโอกาสจะต้องสะกดว่าสระโออ้ออ่างกอไก่สระอาสอเสือถึงจะถูกต้องนะ
14: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่าโอกาสจะต้องสะกดด้วยสอเสือไม่ใช่สอสาราแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบของลดราคาจริงๆเลยนะเหมือนคุณแม่จ้าจ๋าเลยเนี่ย
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
15: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
17: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่3อาชีพนักดนตรีถ้าความพิการทำให้ชีวิตถูกปิดประตูตายผู้พิการหยุดสานฝันหยุดมุ่งมั่นก้าวเดินสู่วันแห่งความสำเร็จเราคงจะไม่ได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของบุคคลพิการโดยเฉพาะอัจฉริยะแห่งเสียงเพลงที่ส่งเสียงบรรเลงจากโลกมืดสู่โลกที่สว่างสวยไม่ว่าจะเป็นสตีวี่วันเดอร์ผู้กวาดรางวัลแกรมมี่มากที่สุด
3: I just called to say I love you
2: Ray Charles ศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล

ดนตรีเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันเป็นอาชีพที่มีทั้งชื่อเสียงเงินทองความสนุกหรรษาท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคเพลงหรือผู้ฟังเพลงที่มีจำนวนมหาศาลแต่นักดนตรีกลับยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการดังกล่าวในปัจจุบันมีคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจนเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีที่มีคุณภาพทำให้หลายๆหน่วยงานออกมาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับคนตาบอดในอาชีพนี้มากขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการยกระดับความสามารถและศักยภาพทางด้านดนตรีของคนตาบอดสู่มืออาชีพในโลกของนักดนตรีตาบอดนี้มีนักดนตรีตาบอดมากมายที่ก้าวข้ามอุปสรรคที่แสนสาหัสมาสู่ความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามอย่างแรงกล้าจนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนที่มีความฝันเดียวกันและหนึ่งในนั้นคือคุณรณยุทธ์อิงสาหรือแจ็คมือกีตาร์หัวหน้าวงไอโอเนียนวงดนตรีคนตาบอดที่สร้างผลงานสุดยอดในฐานะนักดนตรีอาชีพในอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อด้านที่9

0: สวัสดีครับผมรณยุทธ์อิงสาหรือว่าแจ็คไอออเนียนก็เป็นหัวหน้าวงแล้วก็ผู้ก่อตั้งวงไอออเนียนเป็นมือกีตาร์ด้วย
1: ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน
0: เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคุณพ่อรับราชการทหารครับวัยเด็กก็ซุกซนแล้วก็มีความฝันใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติเลยนะครับตอนผมอายุประมาณ14ปีแล้วกันนะครับเกิดเหตุรถชนแล้วก็ทำให้แบบตาบอดสองข้างครั้งแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นคนตาบอดคนพิการเนี่ยคือทุกอย่างมันหยุดมันคิดอะไรไม่ออกต่อจากนั้นมันก็กลายเป็นความกังวลความกลัวว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาไปก็พยายามหาข้อมูลนะว่าเอ๊ะที่ไหนเขามีโรงเรียนสอนคนตาบอดบ้างไปเจอที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับเป็นสาขาที่อยู่ที่โคราชนะครับชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่โคราชนี่ก็เขาก็มีหน้าที่เขาจะรับเคสอย่างพวกเราเนี่ยคนตาบอดตอนโตที่นั่นจะเป็นโรงเรียนสอนให้เราใช้ชีวิตแบบคนตาบอดได้แล้วก็ส่งเราไปเรียนด้วยกับคนปกติก็เรียนอักษรเบรลเรียนการใช้ไม้เท้าเรียนการใช้ชีวิตที่นั่นก็บอกว่าเป็นเหมือนกับโลกใหม่เลยเราก็เจอเพื่อนๆที่แบบเป็นคนตาบอดเขาก็ใช้ชีวิตเป็นความสุขกันตอนเย็นมาเขาก็เล่นบอลเตะบอลกันลูกบอลก็มีเสียงกลางวันแล้วก็ไปเรียนหนังสือข้างนอกคนปกติเสาร์อาทิตย์ก็ทำกิจกรรมการตาบอดมันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้โศกเศร้าอย่างที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยครับชีวิตเริ่มเปลี่ยนความคิดเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมีความสุขกับความตาบอดไม่กลัวแล้วพอไปที่นั่นเนี่ยเราก็เจอรุ่นพี่หลายคนก็แบบเขาจะเอนทรานนะเขาจะเรียนกฎหมายเขาจะเป็นนักภาษาศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยทุกคนมีความฝันกันหมดเลยเข้าสู่ช่วงมัธยมช่วงที่แบบเอนทรานแล้วทุกคนก็มีความฝันอยากเรียนสายนู่นนี่นั่นรวมถึงเราเองก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบดนตรีนะเราอยากเรียนดนตรีคนตาบอดเองก็สามารถที่จะเรียนดนตรีได้ก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนดนตรีได้สามารถที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ได้เป็นศิลปินได้ก็เลยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจฮะแรงผลักให้เราแบบไปเรียนแบบกีตาร์คลาสสิกนะปีติวที่ยามาฮ่าโคราชอะไรเงี้ยเพื่อจะจบเอนทรานซ์เรียนเพลงคลาสสิกไปเรียนทฤษฎีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาที่เลือกก็เป็นกีตาร์คลาสสิกเริ่มเข้าสู่แบบสายแบบดนตรีอาชีพจริงๆคำว่ารักแม้เธอไม่เคยบอกกันแต่ฉันรู้สึกฉันการทุ่มเทเหรอครับก็ถ้ามองในมุมของคนตาบอดอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมากกว่าคนปกติถ้าอย่างคนปกติทำ5เราต้องทำ15หรือ20มากกว่า 2-3 เท่าเพราะว่าดูจากสมัยเรียนนะครับเพื่อนที่เขาเรียนด้วยกันเวลาเขาสอบเนี่ยเขาก็แบบ

0: เปิดโน้ตดูแล้วก็เล่นซึ่งเราก็แบบไม่สามารถทำกันได้เราแก้ปัญหาโดยการยังไงคือเราต้องซ้อมหนักกว่าเพื่อนเพื่อที่จะจำตัวโน้ตทุกตัวในเพลงนั้นๆ นะครับให้ได้แม่นแล้วก็เล่นได้แบบได้อารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับต้องซ้อมเยอะกว่าคนปกติครับสิ่งที่ผมใช้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยผมเอาสิ่งที่เราเรียนนะฮะมาฝึกปัจจุบันก็มีแบบฝึกอีกเยอะแยะนะครับที่เป็นพวกซีดีตามอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยอาจจะให้เพื่อนช่วยดูฟอร์มนิ้วให้ตอนสมัยเรียนก็เข้าหาอาจารย์นอกเวลาให้อาจารย์แบบติวแนะนำเทคนิคอะไรเพิ่มเติมให้ซึ่งมันต้องแบบทุ่มเทพอสมควรนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างส่วนตัวผมเองที่ใช้พวกเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อยู่ก็คือใช้เวลาเราทำเพลงตัวเองอัดเดโมอะไรเงี้ยคิดงานแล้วก็บันทึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขามีพวกโปรแกรมเสียงนะครับเราเรียกว่าสกรีนรีดเดอร์อ่านให้เราฟังครับว่าทำงานที่โปรแกรมอะไรแทร็กไหนความดังเท่าไหร่อยู่ที่บาร์ไหนอะไรพวกนี้ฮะก็ใช้โปรแกรมพวกนั้นช่วยในการทำงานครับก็ค่อนข้างสะดวกพอสมควรครับอันดับแรกเราก็ต้องค้นหาด้วยให้เจอฮะถ้ารู้สึกว่าเราเองมีความสุขกับดนตรีนะครับแล้วก็อยากจะยึดมันเป็นอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องทุ่มเทกันนะฮะก็ต้องจริงจังสิ่งแรกเลยมันต้องมาจากเราเองมาจากอินเนอร์ข้างในของเรานะครับเราก็ต้องขนขวายหาความรู้นะครับไปเรียนหรือว่าถามรุ่นพี่ที่เขารู้หรือว่าฝึกกับตัวเองให้เยอะๆนะทั้งหมดนี่เป็นวิธีที่แบบทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรู้จักตัวเราเองครับแล้วก็เราต้องทุ่มเทกับมันจริงๆ
1: จากเส้นทางแห่งชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วที่ต้องประสบกับชะตากรรมที่ร้ายแรงจนเป็นคนตาบอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ชีวิตของคุณรณยุทธ์ต้องดำดิ่งสู่ความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตและการใฝ่หาหนทางสู่อนาคตแต่ด้วยพลังใจที่เปี่ยมด้วยความหวังอย่างแรงกล้าทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากข้อจำกัดในการมองเห็นต่อสู้เพื่อความฝันทางดนตรีจนประสบความสำเร็จยืนอยู่ในแถวหน้าของนักดนตรีอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นยังเผื่อแผ่ความฝันของตนเองไปยังเพื่อนๆที่ตาบอดให้มีอาชีพทางดนตรีที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน
0: หน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพดนตรีของคนตาบอดเนี่ยหลักแล้วก็จะมีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับโดยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับเช่นพวกเวิร์กช็อปเช่นคอนเสิร์ตนะครับรวมไปถึงการสอนดนตรีนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพโครงการนะครับที่จัดโดยศูนย์การเรียนและสถานีชิมคนตาบอดก็เราจัดอบรมนะครับแล้วก็สอนดนตรีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2546แล้วถึงปัจจุบันแล้วครับที่จัดหลักสูตรไปก็จะมีหลักสูตรกีตาร์นะครับหลักสูตรเปียโนพื้นฐานหลักสูตรกลองรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดนตรีนะครับเช่นการผลิตสปอตโฆษณานะครับสปอตวิทยุนะครับการทำจิงเกิลอะไรพวกนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยครับรวมไปถึงการทำเพลงนะครับสำหรับโปรดิวเซอร์หรือว่าซาวด์เอนจิเนียร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มีเปิดสอนกันด้วยนะครับมันอยู่ที่มุมมองครับหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าความตาบอดผมเป็นโอกาสจะได้ซ้ำมันทำให้ผมได้เจอแบบเราอีกโลกหนึ่งอะฮะผมเคยฟังเพลงเดียวกันซึ่งเพลงนั้นนะผมเคยฟังตอนผมปกติตอนผมตาดีอยู่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนผมฟังตอนผมตาบอดแล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันแล้วก็ผมรู้สึกกับมันมากกว่าเราเข้าใจเราสัมผัสมันได้ถึงอารมณ์ถึงดนตรีที่มันเล่นถึงอารมณ์ของคนร้องคนเขียนเพลงที่จะสื่ออะไรในเพลงได้มากกว่าเรารู้สึกอย่างนั้น

0: ก็ฝากว่าถ้าเกิดน้องๆหรือใครที่แบบมีความฝันหรือว่าใครที่แบบท้อแท้หรือกำลังหาตัวเองอยู่อันดับแรกคือถ้าเกิดเราชอบอะไรอ่ะเราก็ควรจะหาตัวเองให้เจอก่อนถ้ารู้สึกว่าดนตรีหรืออะไรที่ชอบเนี่ยก็พยายามทำมันที่สุดดนตรีเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับต้องฝึกมันเยอะๆถ้าเกิดติดปัญหามีอะไรตรงไหนก็ลองถามรุ่นพี่ถามเพื่อนๆที่สมาคมคนตาบอดเองนะก็มีนะครับมีคนซึ่งเขาดูแลเรื่องดนตรีอยู่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยให้เราร่วมให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่อยากให้ปิดตัวเองอยู่กับบ้านเฉยๆนะฮะอยากให้ลุกขึ้นออกมาทำความฝันไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นดนตรีหรืออะไรก็ได้เชื่อว่าคนที่ตั้งใจจริงๆก็ต้องพบกับความสำเร็จแน่นอนครับ
1: ก็รู้ว่ารักที่เธอนั้นเคยบอกกันได้ฉันรู้สึกฉันได้ยินคำนั
2: ้นในโลกของคนตาบอดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข่าวสารข้อมูลตลอดจนความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของคนตาบอดและนี่คือที่มาของงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่1ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2555คนตาบอดทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วโลกทั้งโลกกำลังเฝ้ามองท่านอยู่ขอเพียงท่านกล้าแสดงความสามารถบนเวทีนานาชาติงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่1ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้จัดครั้งที่2ในปีต่อมาที่มีความหลากหลายมีวงดนตรีคนตาบอดเข้าร่วมแสดงมากมายจากหลายประเทศการจัดงานต่อเนื่องทั้ง2ครั้งได้มีนักดนตรีตาบอดที่มีฝีมือโดดเด่นทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมจัดแสดงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงพลังสร้างสรรค์ทางดนตรีกันอย่างเต็มที่ในเบื้องต้นนั้นเราได้รู้จักกับคุณแจ็คหรือรณยุทธ์อิงสาในสไตล์ดนตรีที่ร้อนแรงอีกท่านหนึ่งที่รักการเล่นเปียโนเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เยาว์วัยมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีอย่างไม่หยุดยั้งได้ร่วมแสดงกับศิลปินชั้นแนวหน้าจนประสบความสำเร็จเป็นนักเปียโนคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยคุณออสหรือคุณนันทภพพินทองนักเปียโนที่เล่นประจำอยู่โรงแรมแมนดารินออเรนเดนกรุงเทพ

0: ก็สวัสดีนะครับผมชื่อออสนะครับชื่อจริงก็ชื่อนันทภพพินทองนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ก็รับราชการได้มาเข้าโรงเรียนสอนดนตรีบอดตอนประมาณ5ขวบ6ขวบจริงๆเริ่มเล่นดนตรีอาชีพเริ่มเข้าสู่สายสนุนสายดนตรีตอนอายุ15ก็คือเล่นด้วยแล้วก็หาเรียนหนังสือไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยผมเริ่มเรียนดนตรีเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่ตอน5ขวบเพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือตอนนั้นได้ยินเสียงคนเล่นเปียโนแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนก็พาบัวเดี๋ยวจะพาไปดูเปียโนนะเราก็ขอเล่นบ้างลองเล่นบ้างก็เฮ้ยมันเพาะดีนะจะเล่นให้มันเป็นที่จริงเรียนจนกว่าตัวเองจะเล่นเป็นเพลงให้คนอื่นฟังได้นะก็คือ 3-4 ปีฮะก็ซ้อมเยอะซ้อมทุกวันเล่นครั้งแรกก็คือผมไปเล่นเปิดหมวกกับเพื่อนๆเขาพาไปเล่นเราก็นึกว่าเป็นงานจ้างงานอะไรก็ไปเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนในช่วงนั้นก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆผมก็ไปเล่นกับวงดนตรีลูกทุ่งบ้างไปเล่นกับวงหลายๆวงเนี่ยเล่นตามงานจนกระทั่งมาเล่นตามในคลับตามบาร์อะไรเงี้ยที่เราไปเล่นเปิดหมวกตอนอายุ15 16สิ่งที่ประทับใจก็คือได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระราชินีห้องอาหารนมังดีนี่แหละได้ถวายงานสมเด็จท่านประมาณ 3-4 ครั้งก็คือท่านมาดินเนอร์ที่นี่แล้วก็ได้ถวายงานแล้วก็ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านประทับใจก็ต้องฝึกฝนตัวเองเยอะๆอย่าคิดว่าเราเล่นไปวันๆนึงเล่นไปเพื่อแลกเงินคือถ้าเรารักในอาชีพนี้เราต่อให้เราเป็นนักดนตรีเปิดหมวกเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนายกระดับตัวเองซึ่งมันอาจจะยากในสังคมไทยแต่เราต้องทำให้ได้เราต้องต่อสู้ยิ่งยากเรายิ่งต้องต่อสู้ไม่ใช่ยากแล้วเราต้องทำให้เราท้อถอยคือความยากในสังคมนี้เราก็ยิ่งต้องต่อสู้ให้มันไปถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงแต่เราก็ทำมันจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ย
1: อาชีพนักดนตรีก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัว

คนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่ความหวังในอนาคตของเขาอาจจะสว่างสวยถ้าได้มีการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักดนตรี

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณรณยุทธ์อิงสาและคุณนันทภพพินทองวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง 11 ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องผู้พิการไทยกับ SDG การพัฒนาที่ยั่งยืนหากพูดถึง SDG การพัฒนาที่ยั่งยืนกับผู้พิการในประเทศไทยนั้นคนส่วนใหญ่อาจมองว่าเรื่องของผู้พิการเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาและเรื่องการจ้างงานเท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาทุกเป้าหมายตามจริงแล้วในระดับเป้าประสงค์เรื่องของผู้พิการนั้นแทบจะมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆเป้าหมายผู้พิการมีส่วนร่วมในการผลักดันสิ่งแวดล้อมได้หากได้รับโอกาสและคิดว่าถ้าทำได้ก็จะเป็นการดีเพราะเป้าหมายสูงสุดของ SDG คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ในประเทศไทยยังติดปัญหาทิ้งหลายคนไว้ข้างหลังซึ่งกลุ่มผู้พิการยังคงติดอยู่ในกลุ่มนั้นปัญหาคือตั้งแต่ SDGs มาในปี2015ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้ายังไม่สามารถทำให้ปรากฏเป็นผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจนการที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามที่จะผลักดันให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงนั้นนับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนในประเทศตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า SDGs ทั้ง17เป้าหมายนั้นหากมองในระดับเป้าประสงค์แล้วล้วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้พิการแทบจะทุกเป้าหมายหากประเทศไทยสามารถบรรลุได้ทุกเป้าหมายก็จะเป็นการดีแต่ถ้าถามเรื่องเด่นๆสำหรับประเทศไทยก็คงมีเป้าหมายที่4การสร้างหลักประกันว่าทุกคนรวมถึงผู้พิการจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมเป้าหมายที่5การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงผู้มีสภาพพิการและแม้ว่า SDGs จะมิได้พูดถึงความเท่าเทียมของเพศทางเลือกหรือ LGBT โดยตรงแต่การสร้างความเท่าเทียมให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีสภาพพิการก็มีความสำคัญเช่นกันเป้าหมายที่10การลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศเพราะผู้พิการหลายคนมีศักยภาพเทียบเท่ากับคนทั่วไปผู้พิการทุกคนอยากเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเช่นกับคนทั่วๆไปเป้าหมายที่11คือการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยมีภูมิต้านทานต่อภัยต่างๆและยั่งยืนทุกคนต้องไม่ลืมว่าผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางสูงดังนั้นเมืองควรมีการคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะควรจัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยครอบคลุมและก็ถึงได้โดยทั่วหน้าโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กคนชราและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป้าหมายที่13การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป้าหมายที่16การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับสุดท้ายแล้วหากพูดถึงทางออกเรื่องผู้พิการกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแม้เศรษฐกิจของผู้พิการในประเทศไทยอาจยังไม่ดีทัดเทียมกับต่างประเทศเท่าไรนักสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะหลายอย่างอาจจะยังไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการแต่นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่การใช้ชีวิตของผู้พิการในบ้านเรากำลังถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งจากกลุ่มคนทำงานที่ตั้งใจจริงตลอดจนการมีเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า SDGs เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมองเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตผู้พิการในประเทศไทยจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและเต็มศักยภาพหรืออย่างน้อยที่สุดคนในสังคมส่วนใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้พิการอย่างที่ควรจะเป็นสุดท้ายคือผู้พิการก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเพียงแค่มนุษย์คนนี้ขาดความสมบูรณ์ของร่างกายไปบางส่วนเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกๆผู้พิการต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปควรจะได้รับไม่ต้องการสิทธิพิเศษไม่ได้ต้องการขอลดค่าโดยสารถ้าระบบขนส่งนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนไม่ต้องการเงินสงเคราะห์แต่ต้องให้โอกาสผู้พิการทำงานอย่างทั่วถึงและสิ่งสำคัญคือทุกๆสถานที่นั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้คนพิการได้เข้าไปสู่สังคมได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ การศึกษาอาชีพการเข้าถึงข่าวสารสาระต่างๆได้ใช้ชีวิตอย่างที่ทุกคนควรจะเป็นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ sdgmove.com
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ส่ง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาคนไทยกับนักพยากรณ์ดวงชะตาหรือคำสั้นๆว่าหมอดูได้อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดร้านใหม่ก็จะต้องปรึกษาหารือหมอดูหาฤกษ์งามยามดีให้วันสำคัญนั้นย้อนไปสมัยโบราณการรบทัพจับศึกก็จะต้องใช้ตำราโหราศาสตร์กำหนดฤกษ์เดินทัพเพื่อนำไปสู่ชัยชนะจะทำนาทำไร่ก็ต้องมีพิธีแรกนาขวัญมีการพยากรณ์น้ำท่าจะสมบูรณ์หรือไม่การพึ่งพาหมอดูจึงเกือบจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทั้งปัจเจกชนครอบครัวตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆสำหรับประเภทของหมอดูที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุดคือหมอดูวันเดือนปีเกิดหมอดูลายมือหมอดูไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกหมอดูกราฟชีวิตหมอดูห่วงจุ้ยและหมอดูโง่เฮงตามลำดับโดยส่วนใหญ่จะไปใช้บริการที่บ้านหมอดูรองลงมาคือที่ร้านของหมอดูรวมทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่จัดมุมไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกและความหลากหลายที่จะบริการให้กับลูกค้าปัจจุบันหมอดูได้พัฒนาก้าวไกลไปกับการใช้สื่อต่างๆทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบริการ Audio Text ผ่านหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ
3: คุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการงานการเงินความรักใช่หรือไม่ถ้าใช่ที่นี่มีคำตอบโทรมาหาเราสิคะที่1900
2: นั่นคือข้อความหนึ่งในล้านล้านข้อความของการเชิญชวนให้คนที่มีปัญหาที่ว่านี้โทรไปปรึกษาหมอดูที่พึ่งทางจิตใจบริการหมอดูไฮเทคเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานรุ่นใหม่เนื่องจากประหยัดสะดวกรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าการบริการของหมอดูไฮเทคเป็นการขยายธุรกิจของอาชีพหมอดูนับเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับอาชีพหมอดูมากขึ้นในอนาคตถึงแม้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอการเติบโตแต่อาชีพหมอดูยังเฟื่องฟูเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่จะประกอบอาชีพหมอดูที่จะศึกษาหาความรู้ในด้านนี้นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาชีพหมอดูเริ่มจากการลงทุนที่ต่ำแต่หาเงินง่ายรายได้ดีเรียนเพียง3เดือนก็จบแล้วถ้าพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพก็สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2-30,000 บาทในขณะเดียวกันคนไทยเสียเงินค่าหมอดูปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทสำหรับในโลกของคนตาบอดที่จะประกอบอาชีพหมอดูได้มีหมอดูตาบอดหลายคนที่ประสบความสำเร็จจุดประกายแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินสู่ความมั่นคงในอาชีพนี้ต่อไปอาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนาหมอดูตาบอดบุคคลต้นแบบประสบความสำเร็จสูงสุดมีความสามารถด้านพยากรณ์หลายแขนงอาทิวิชาไพ่ยิปซีวิชาเลข7ตัววิชาทักษะมหายุควิชากราฟชีวิตวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ภารตะโหราศาสตร์10ลัคนา
4: ผมชื่อสุทัศน์ปึงสิริพัฒนานะครับเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพเกิดแถวๆบางรักนะครับสน.บางรัก ตาบอดตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าที่บ้านเป็นห่วงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ออกไปไหนเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับจนถึงอายุ17ปีทีนี้ก็เลยบอกทางบ้านว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องหาอะไรทำหรือว่าหาอะไรเรียนฝึกอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้เนาะว่าทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะคงจะไม่มีใครมาดูแลเราไปตลอดกาลนะครับเป็นสิ่งที่ยากต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเรากลัวรถเรากลัวตกล้มตกท่อตกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตกได้นะครับเมื่อเราได้ออกมาฝึกที่มูลนิธิคอร์ฟิลด์นี่แหละฝึกอบรมเรื่องของการเดินไม้เท้านะครับการเดินไม้เท้าการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองนะฮะความกลัวที่มันมีมากมายนะครับยิ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยความกลัวมันก็ทวีคูณนะการเรียนจริงๆก็คือเป็นกศน.นะครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีจบที่รามคำแหงนะครับคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาปรัชญาณเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เรียนต่อนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการทำปริญญาเอกนะครับในการทำวิทยานิพนธ์นะครับยิ่งเรียนในระดับที่มากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทมากขึ้นก็อาจจะมากกว่าคนทั่วไปแต่โชคดีนะครับที่ณเวลานี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่ช่วยคนตาบอดเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบทความเป็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาสิ่งที่เป็นกระดาษเนี่ยมาสแกนกับเครื่องสแกนแล้วก็แปลงเป็นเท็กซ์นะครับออกมาให้เราอ่านได้เป็นเสียงได้นะครับ
5: Réceived colon date slash accepted colon date abstract numerous projects of
4: วิถีของการประกอบอาชีพน้อยหมอดูเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถจะใช้เสริมก็ได้หรือว่าใช้เป็นหลักก็ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยเอาอาชีพหมอดูไปเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากว่าเขาอาจจะเปิดร้านนวดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดูดวงไปด้วยบางจังหวะบางครั้งมีการออกบูธมีการออกนิทรรศการงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการหมอดูเนาะคนตาบอดเหล่านี้ก็ได้จังหวะที่ไปออกบูธบ้างไปหารายได้ในลักษณะนี้เป็นการพึ่งพาตัวเองนอกจากช่วยให้ตัวเองมีรายได้แล้วนะครับในทางนึงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาของคนเราในยุคนี้เนี่ยเยอะนะครับความทุกข์ความรักที่ผิดหวังอกหักหรืออะไรต่างๆนี้มากมายนะครับแต่เวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่นี่คนที่เราจะนึกถึงก็คือหมอดูนั่นเองนะครับคือเราเหมือนกับเป็นกระโถนเป็นอะไรที่รองรับความทุกข์ของผู้คนแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็โอเคเนาะเราก็ได้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2: อาจารย์สุทัศน์เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นในความเมตตาจึงถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นวิชาแรกให้กับกลุ่มคนตาบอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมาเพื่อต้องการให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองได
4: ้หมอดูเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จะต้องรวมเอาศาสตร์ความรู้ต่างๆเอาไว้ในตัวเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาคุณจะพูดยังไงให้คนที่มีความทุกข์คือเราจะตั้งรับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะรับฟังเขาคือบางครั้งเนี่ยเขาแค่ต้องการให้มีคนฟังเขาเท่านั้นเองคือบางครั้งเขาอยากจะรู้อนาคตหมอดูเนี่ยจะต้องมีจังหวะมีความรู้ในหลายๆจุดเรื่องของวาทศิลป์เรื่องของการพูดคุณต้องมีไหวพริบด้วยมีการวาทะที่ดีด้วยมีจิตวิทยาที่ดีด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคุณรวมถึงคุณจะต้องเป็นคนที่รู้ทฤษฎีของโหราศาสตร์ด้วยมิฉะนั้นคุณก็เหมือนกับหมอดาวครับ
2: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีได้เปิดการอบรมความรู้ในศาสตร์การพยากรณ์อาทิหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีพยากรณ์หลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยและเลข7ตัวเพื่อต้องการยกระดับช่วยส่งเสริมอาชีพหมอดูให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
4: ้อาชีพหมอดูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อศรัทธาของคนคือเ หมอดูที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือว่าหากินกับอาชีพนี้บางครั้งเขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคนก็เชื่อคือความเชื่อที่มันผูกอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมันก็ต้องค่อยๆสะสมต้องต่อเนื่องต้องมีความเป็นคนช่างสังเกตที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่ดีๆมาไว้ในตัวเรานะครับแล้วก็ทำในสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะบอกว่าจะค้นหาตัวเองก็ค้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่พบวิธีการที่ผมเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมล่ะว่าคุณเลือกมาสักอันนึงแล้วก็พยายามรักในสิ่งที่มีอยู่นะไม่ใช่แสวงหาสิ่งที่รักอยู่แล้วก็ลองทำสิ่งนั้นการกับตัวก็ต้องมีมากอย่างน้อยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่แบบไม่เห็นเป้าหมายสำคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
2: จากบรรพกาลมาถึงปัจจุบันหมอดูเป็นที่พึ่งทางใจมีความผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดอาชีพหมอดูจะยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกล

คนตาบอดแม้จะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆจากการมองไม่เห็นแต่อุปสรรคในการประกอบอาชีพด้านต่างๆก้าวข้ามได้โดยไม่ยากเพียงการให้โอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตา

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุทัศน์ปึงสิริพัฒนาวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล่าสุดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคว้า2รางวัลใหญ่บนเวทีวิชาการระดับภูมิภาคจากการประกวดโครงการวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคเหนือโดยนายวัชรพงษ์เจเรลซีเนียของคณะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมเพื่อเว้นคืนและฟื้นฟูระบบนิเวศชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร็งตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเนียของคณะอีกคนนางสาวลินยพัฒน์อัครธรรมศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากผลงานวิทยานุพนธ์แนวคิดยั่งยืนสถาปัตยกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าสะพานเขียวเหตุผลที่เลือกสะพานเขียวเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติจึงได้นำเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าทางเดินเชื่อมสวนคือเป็นโครงสร้างนิเวศเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียวเชื่อมเมืองคนและป่าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนสำหรับโครงการประกวดวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีเป็นวิธีระดับประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของสภาคณบดีสถาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับและคัดเลือกผลงานวิทยานุพนธ์ยอดเยี่ยมของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เผยแพร่แนวคิดการออกแบบสู่สาธารณชนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ฮัลโหลสวัสดี
12: ฮัลโหลก้าวแต
13: ้ม อะไรโหลนะ
14: นี่นี่เธอถ้าก้าวแต้มเป็นภาษาอังกฤษว่าฮัลโหลไง
13: ถ้าทักทายให้เป็นภาษาไทยเขาว่าอะไรล่ะ
12: สวัสดีจ้าก้าวแต้ม
13: สวัสดีจ้ามิมี่สวัสดีขาวมณีอย่างเงี้ยเฮ้ฉันค่อยรู้เรื่องกับเขาหน่อย
15: ฮัลโหลฮัลโหลโอ้สายหลุดไปแล้ว
13: เอ๊เจ้านายมิมี่เขาทักใครหรอ
14: ไม่ใช่นะเขาพูดโทรศัพท
13: ์แล้วทำไมไม่ใช้ว่าสวัสดีล่ะอ๋อรู้แล้วเขาเป็นฝรั่งจึงพูดว่าฮัลโหลถ้าเป็นคนไทยก็ต้องพูดว่าสวัสดีใช่ไหม
16: ฮัลโหลเป็นคำทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีเป็นคำทักทายในภาษาไทยเมื่อพูดโทรศัพท์เราควรใช้คำทักทายว่าสวัสดี
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆแพทย์หญิงเสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาส้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เยอะแยะแบบนี้แล้วเขาจะขนข้าวพวกนี้ไปยังไงล่ะ
11: ก็พอเกี่ยวข้าวมามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆแล้วเขาก็จะขนฟ่อนข้าวไปที่ลานนวดข้าวของแต่ละบ้านไงล่ะ
12: ใช่แล้วจ้ะแต่การขนย้ายข้าวที่เกี่ยวแล้วจำนวนมากขนาดนี้ถ้าชาวบ้านหาบกันไปเองก็จะเหนื่อยและเสียเวลามากถึงได้ใช้รถยังไงล่ะแต่ก่อนลำบากกว่านี้อีกนะ
11: นั่นสิก่อนที่จะมีรถยนต์ชาวบ้านก็ต้องหาบกันไปเองใช่ไหมคงเหนื่อยแย่เลยเนอะ
12: ไม่หรอกจ้าถึงสมัยก่อนจะไม่มีรถยนต์แต่ชาวบ้านก็สร้างพาหนะสำหรับขนย้ายฟ่อนข้าวขึ้นใช้เองซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปจ้า
10: แล้วสมัยก่อนที่นี่เขาใช้อะไรกันหรอ
12: ตามภาคกลางตอนบนกับภาคใต้ตอนบนจะนิยมใช้ปั้นจี่กันน่ะ
11: เป็นเหมือนเกวียนที่เคลื่อนด้วยกำลังวัวหรือควายหรือเปล่าจ๊ะ
12: ใช่จ้ะใช้ลากด้วยกำลังวัวหรือควายเหมือนกันมีสองล้อเหมือนกันแต่ต่างกับเกวียน ตรงที่ปั้นจีมีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าดูจากล้อเอาก็ได้นะจ๊ะเพราะล้อของปั้นจีจะเป็นแผ่นกลมแบนในขณะที่ล้อเกวียนจะเป็นซี่ล้อน่ะซี่ล้ออย่างนี้เขาจะเรียกว่ากำ
11: อ๋อแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาวัวมาเทียมแล้วก็ขนฟ่อนข้าวไปใช่ไหม
10: ถูกต้องจ้ะถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่เพียบพร้อมเหมือนสมัยนี้แต่คนสมัยก่อนก็มีวิธีของเขาเนาะเก่งจังเหมียว
11: เอ๊ะแล้วถ้าจะขนข้าวเปลือกไปขายล่ะก็ใช้ปั้นจี่ไม่ได้นะสิ
12: ได้สิจ้ะเวลาจะขนข้าวเปลือกไปขายก็ใช้ปั้นจี่เหมือนกันแต่ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกใส่ไว้ในสามชุกก่อนแล้ววางตามยาวไปในเรือนปั้นจี่นะจ๊ะ
10: เล่าเสียขนาดเนี้ยเราอยากเห็นปั้นจี่ขึ้นมาเลยสีสวัสดิ์พาไปดูหน่อยได้หรือเปล่า
12: สมัยนี้ชาวนาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกข้าวกันหมดแล้วละจ๊ะไม่ค่อยมีใครใช้ปั้นจี่กันอีกแล้วละ
10: ว้าเสียดายจัง
12: แต่เราสามารถไปดูปั้นจี่ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะไว้วันหลังเราไปดูกันก็ได
13: ้เย้แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: พัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
15: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
16: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
17: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
16: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
17: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
15: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
18: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
19: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
20: ผมก็ชอบนะ
21: ป้าก็ชอบ
22: แม่ชอบจังขับรถ
23: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
24: คิดสารดี
25: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะก็จะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยไปค้นหาความรู้ไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของชื่อของพายุมาฝากกันค่ะพายุเองก็มีชื่อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างบางทีที่มีอยู่บางปีใช่ไหมคะที่เขาเรียกพายุถ้าเป็นชื่อจากเมืองไทยอย่างเช่นพายุเมฆลาพายุรามสูรชื่อเหล่านี้ค่ะเขาตั้งขึ้นอย่างไรแล้วแต่ละปีเนี่ยพายุมีชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรแล้วพายุลูกนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่มาติดตามกันค่ะว่าเกณฑ์การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะการตั้งชื่อพายุเนี่ยเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อพายุของทั่วโลกมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนะที่มีความเพียบพร้อมทางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศการดูความเคลื่อนไหวของพายุโดยการตั้งชื่อพายุในสมัยก่อนค่ะจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฟังแล้วจะได้ดูมีความรุนแรงน้อยลงในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อเป็นนักเดินเรือทะเลเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึงคนที่ตัวเองรักค่ะ แต่ในภายหลังนะคะนักสิทธิสตรีค่ะในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงค่ะว่าการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงดูโหดร้ายค่ะภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเป็นผู้ชายด้วยนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช 2000 นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆค่ะจากทุกโซนของโลกเลยเสนอชื่อพายุได้ประเทศละ10ชื่อค่ะโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆในการตั้งชื่อพายุนี่เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเราเลยได้ยินชื่อพายุแปลกๆนะคะที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เกณฑ์การตั้งชื่อพายุนะคะจะถูกตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า34นอตค่ะหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้ถึงจะถูกตั้งชื่อนะคะและชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่1ตัวบนสุดก่อนคือเมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนด

เหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้คอลัมน์ที่1บรรทัดบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อดอมเรค่ะดอมเรเนี่ยนะคะก็จะถูกตั้งก่อนทีนี้พอมีพายุตัวถัดมาค่ะที่มีความเร็วตามที่กำหนดอย่างที่บอกชื่อนั้นเนี่ยจะถูกไล่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่1บรรทัดที่2ก็คืออย่างในตารางเนี่ยก็อย่างเช่นตัวที่2ก็คือหลงหวังแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แรกนะคะก็จะใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ถัดไปอย่างเช่นพายุที่เกิดหลังพายุทรามีก็จะใช้พายุกองเรซึ่งเป็นชื่อพายุที่อยู่ในคอลัมน์ถัดมานั่นเองค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช้จนหมดไปจนถึงคอลัมน์ที่5ค่ะแล้วเมื่อหมดคอลัมน์ที่5แล้วจะกลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่1นั่นเองค่ะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าลาวมาเลเซียไมโครนีเซียค่ะอันนี้เป็นรัฐอิสระที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์สหรัฐแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทั้งนี้นะคะชื่อพายุแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกว่ามี5คอลัมน์กลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด28ชื่อค่ะโดยที่ชื่อพายุแต่ละชื่อนะคะจะถูกเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะก็คือจากประเทศสมาชิกใช่ไหมคะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะนำชื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเรียงกันอยู่ในตารางค่ะเขาก็จะเริ่มไปอย่างเช่นเริ่มจากกัมพูชานะคะเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยเรานะคะจะอยู่ที่ลำดับที่12ค่ะโดยก็จะไล่เรียงกันไปนะคะอย่างที่บอกคือใช้เกณฑ์ที่ดูจากความเร็วของพายุเสร็จแล้วก็เริ่มไปจากชื่อที่1ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพอหมดกลุ่มแรกหรือว่าคอลัมน์แรกแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่2เรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะวนกลับมาที่กลุ่มที่1ใหม่นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยเองเนี่ยก็จะได้ชื่อพายุของไทยเนี่ยตามลำดับก็จะได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมฆขลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนค่ะสำหรับตัวอย่างรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชื่อแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปอย่างดอมเรเนี่ยนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีความหมายว่าช้างค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกเสนอเข้าไปค่ะโดยที่ก็จะไล่ไปตั้งแต่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะไล่กลับไปตามประเทศนะคะที่เรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะโดยที่ชื่อก็จะค่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราจำกันได้นะคะที่มีชื่อพายุไห่เยี่ยนจำได้ไหมคะที่เข้ามาในประเทศนะคะพอต่อจากไห่เยี่ยนเนี่ยก็จะเป็นชื่อถัดมาก็จะเป็นโพดอลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโดยรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งกฎข้อหนึ่งของการตั้งชื่อพายุนะคะมีกฎย่อยอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีพายุลูกไหนค่ะที่มีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายมากเป็นพิเศษชื่อพายุลูกนั้นค่ะจะถูกปลดเกษียณไปทันทีค่ะเขาจะให้ปลดชื่อนั้นออกไปแล้วตั้งชื่อใหม่เข้ามาในรายการชื่อแทนค่ะอย่างเช่นเฮอริเคนแอนดรูค่ะอันนี้ถูกปลดมาแล้วนะคะจากบ้านเราคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ถูกปลดออกไปตัวอย่าง

0: คือพายุนะคะที่เคยมีแล้วก็ถูกถอนออกไปนะคะก็อย่างเช่นพายุทุเรียนชื่อจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะในปี2549ค่ะเกิดพายุไต้ฝุ่นทุเรียนความรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตนับพันเลยค่ะจึงมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องพายุนะคะขอเปลี่ยนชื่อค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมังคุดแต่ก็ต้องบอกว่ามังคุดเป็นอีกชื่อนึงค่ะที่ถูกถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพายุมังคุดเองเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายหนักสุดเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้มีการถอนเอาชื่อมังคุดออกไปด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของต่างประเทศเองนะคะก็มีที่ต้องเสนอชื่อใหม่หลายชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นพายุช้างสารอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาช้างสารเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากประเทศลาวค่ะหรือพายุลุมเบียนะคะเป็นชื่อมาจากทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถูกปลดระวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของพายุที่มีความรุนแรงมากนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างก็มักจะถูกเสนอชื่อเพื่อที่จะขอปลดชื่อนี้ออกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนค่ะก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพายุลูกไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะคือจะไม่ถูกนำชื่อเนี้ยกลับมาเรียกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการวนรอบของชื่อที่มีอยู่นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือแต่ละประเทศมีชื่อที่ตั้งและเสนอเข้าไปนะคะโดยชื่อจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ละประเทศโดยเรียงตามตัวอักษรเมื่อไล่ครบชุดที่1ค่ะก็จะขึ้นชุดที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเมื่อครบชุดที่5ก็จะกลับมาเริ่มต้นชื่อที่1อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของชื่อของพายุค่ะมีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้กันนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมเพียงเด

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมถึงเรื่องราวดีๆของน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับที่เราจะร่วมพูดคุยกันเด็กเก่งเด็กดีรวมถึงเด็กอาสาสมัครที่มาทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับว่าในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องธนภัทรจบดีนะครับก็เป็นคณะทำงานฝ่ายสื่อของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับธนภัทรครับกีตาร์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กีตาร์ครับผมครับก็ให้กีตาร์แนะนำตัวอีกครั้งนึงครับเชิญเลยครับ
5: สวัสดีครับนายครับก็ผมครับนายธนภัทรจบดีครับหรือกีตาร์คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกลุ่มสื่อครับผม
4: ครับนะเป็นกลุ่มสื่อนะเจอกันครั้งแรกนะครับเอาวันนี้ให้นะน้องกีต้าครับกีต้าพูดถึงเล่าเรื่องนะครับกิจกรรมของสภาเยาวชนอัปเดตกันหน่อยครับในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างครับเชิญครับ
5: ก็ในส่วนของช่วงนี้ครับสภาเด็กและเยาวชนก็จะมีในส่วนการเชิญชวนในเด็กและเยาวชนในการทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยครับ
4: ครับก็เชิญชวนนะ
5: ใช่แล้วก็ที่เพจสภาเด็กโพสต์ครับก็จะเป็นเชิญชวนเด็กในการมาเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านทางซูมครับผม
4: อันนี้ก็คือถ้าใครสนใจเข้าร่วมทางซูมได้ใช่ไหม
5: ใช่
4: ในส่วนของครับ
5: ในงานนอกมาฝากในการประชาสัมพันธ์ใช่แล้วก็โครงการนี้ครับผู้เข้าร่วมก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ไปเข้าร่วมโครงการหรือไปเข้าร่วมงานที่กรุงโซลประเทศเกาหลีด้วย
4: โอ้ไปเกาหลีด้วยนะอันนี้ใครสนใจก็ไปดูได้ที่เพจของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับเชิญต่อครับกิจกรรม
5: ครับแล้วก็กิจกรรมเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนเลยก็คือกิจกรรมในส่วนของการถอดบทเรียนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดซึ่งโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดเนี่ยมีมาหลายปีแล้วแล้วก็ในส่วนปีนี้เราได้ลงในส่วนของ4ภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับแล้วก็ในส่วนแต่เอาผู้เข้าร่วมในส่วนแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมาเป็นเข้าร่วมในส่วนของทอร์โบเรียนเมื่อมาติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดด้วย
4: ก็เป็นกิจกรรมภาพรวมนะของโครงการที่ทางแต่ละภาคมาร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ในฐานะของสภาชนแห่งประเทศไทยก็ได้มีครับพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับนี่ก็กีต้าก็มาเล่าให้ฟังว่าในสัปดาห์นี้มี3เรื่องนะที่มาเล่าให้กับทุกท่านซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไปดูได้ที่เพจของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับ
5: ใช่
4: วันนี้ในส่วนของคณะทำงานสื่อกลุ่มสื่อนี่คือทำอะไรกันบ้างครับในส่วนของสายงานของน้องๆของกีต้าครับ
5: ก็กีต้าอยู่ในส่วนของสำนักประธานแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งก็คือกลุ่มสร้างสรรค์สื่อและการจัดการเทคโนโลยีซึ่งชื่อกลุ่มก็จะบอกอยู่แล้วว่ากีต้าจะดูแลในส่วนของเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ์ในเพจของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยดูแลในส่วนของการออกแบบโปสเตอร์การทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆครับเวลามีโครงการมาอะไรอย่างนี้ในส่วนแต่ละโครงการก็จะมีการทำโปสเตอร์ออกมาเปิดรับสมัครบ้างอย่างนี้ครับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ
4: ก็คือแสดงว่าผลงานที่เป็นการประชาสัมพันธ์เพจต่างๆของสภาเด็กก็คือผลงานของน้องๆนะกลุ่มนี้เลยใช่ไหมกลุ่มสื่อ
5: ใช่ครับ
4: นะครับอัปเดตต่างๆก็ตอบโจทย์ใช่ไหมให้เด็กและเยาวชนคิดเองทำเองนะ เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนใช่ไหมอันนี้คือสรุปการของสภาผู้ชุมนะครับเป็นไงครับการทำงานของกลุ่มสื่อในการทำงานที่ผ่านมา
5: ก็การทำงานของกีตาร์ที่ผ่านมาที่อยู่ในกลุ่มสื่อมาก็จะทำงานมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็กีตาร์จะดูกีตาร์เนี่ยจะดูแลในส่วนของกราฟิกในการออกแบบสื่ออย่างนี้ที่แบบกราฟิกเป็นโปสเตอร์เป็นโพสต์ต่างๆซึ่งการที่ทำมาอ่ะดูแลงานนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็รายงานมาก็จะทำส่งใช
4: ่ก็เป็นก็คือดูแลข้ากราฟิกนะก็เป็นทีมงานนะของสภาชุมชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะทำงานนะครับตรงส่วนนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวนะคณะทำงานของสภาเด็กเองก็น่าจะมีหลายชุดมากเลยใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยก็จะแบบหมุนเวียนแต่ละสัปดาห์นี่คือแต่ละคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะอย่างทีมสื่อใช่อันนี้ทำมากี่เดือนละคณะนี้
5: อ๋อกีตาร์เพิ่งทำมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาปีที่แล้วปี68ยังไม่ครบ1ปีใกล้แล้ว
4: เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอพี่ต้อยนะสัมภาษณ์อันนี้คือว่าครั้งแรกนะก็เหมือนจะพิมพ์โฆษกใช่ไหมให้จะมาพูดคุยกันนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของการทำงานของสภาเด็กเรามีหลายคณะนะในการที่เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆซึ่งบทบาทหนึ่งที่ถ้าทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับเราสัมภาษณ์ทั้งประธานสภาเด็กชนระดับจังหวัดเนาะประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดประธานสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยอันนี้คือคณะบริหารที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใช่ไหมส่วนคณะทำงานนี่คือเป็นเฉพาะกิจออกมาใช่ปะตรงส่วนนี้ทำไมยากีต้าอยู่จังหวัดไหนครับ
5: กีต้าอยู่จังหวัดลพบุรีครับ
4: อ๋อลพบุรีเป็นคณะทำงานตอนนี้เรียนอยู่ที่
5: ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยการเมืองการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ครับ
4: ปีไหนแล้วครับ
5: ปีหนึ่งครับเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเลย
4: เอาขึ้นเข้าปีหนึ่งใช่ไหม
5: ใช
4: ่แต่ว่าเพิ่งจบมาแล้วคราวนี้ทำไมถึงมาทำสมัครเป็นคณะทำงานสภาเด็กนะครับต้องถามย้อนกลับไปก่อน
5: ถ้าถามย้อนกลับไปก็กีตาร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นสายเด็กกิจกรรมเป็นคนที่แบบชอบทำกิจกรรมหาอะไรแบบคือไม่ค่อยอยู่เฉยๆแบบไม่ได้ว่างปล่อยว่างก็ใช้เวลาแบบวันนี้ว่างไหมอาทิตย์เดือนหน้าว่างก็จะแบบหาโครงการในการไปเข้าร่วมต่างๆซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งตั้งแต่กีตาร์ทำงานอยู่สภานักเรียนของโรงเรียนเก่าก็คือสายอาชีวะเรียกว่าอวท.อย่างนี้ครับแล้วก็มีได้เป็นตัวแทนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่ตัวแทนวิไลไปเข้าร่วมโครงการสภาเด็กจังหวัดซึ่งตอนนั้นกีต้ายังไม่รู้จักสภาเด็กเลย
4: ครับ
5: ใช่ครับแล้วก็พอไปเห็นว่าสภาเด็กมันก็มีการทำงานที่แบบมีเราได้จากโครงการนะเราได้มาอยู่กับเด็กนะอย่างนี้กีต้าแบบมีความสนใจเราก็อยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเราอยากที่จะแบบมาทำงานตรงนี้บ้างซึ่งก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้กีต้ามาเข้าร่วมงานสภาเด็กแล้วก็จุดเริ่มต้นแบบพีคๆเลยก็คือได้มาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดนี่แหละครับแต่ก่อนยังเป็นผู้เข้าร่ว
4: ม
5: แล้วเข้ามาเป็นรุ่นที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นก็คิดกับตัวเองว่าเราอยากมาทำจริงๆเราอยากมายืนอยู่ต่อเป็นคณะทำงานสภาเด็กประเทศแบบตรงนั้นเขามาจังไงนะเราก็เลยติดตามข่าวสารเพจสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยอย่างนี้ครับแล้วพอได้โอกาสในการเปิดรับสมัครแล้วกีต้าก็เลยลองมาสมัครดู
4: ครับ
5: ก็ทำให้ติดซึ่งกีต้าติดในสองรอบพิเศษรอบที่สอง
4: ทีมสื่อเลยนะครับเดี๋ยวนะเราไปเรียนสายอาชีพใช่ไหมแล้วตอนนี้กลับมาตอนนี้เรียนปีหนึ่งไปสายการเมืองการปกครองอ้าวทำไมถึงตอนจบม.3ทำไมถึงเลือกสายอาชีพแล้วตอนนี้กลับมาที่ไปแบบสายเรียกว่าไปทางวิชาการแล้วตอนนี้
5: ก็จุดเริ่มต้นเลยคือตอนกีต้าจบม.3เนี่ยกีต้ายังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรในอนาคตตัวเองอยากจะทำงานอะไรก็ซึ่งก็ทำให้ตัวเองแบบตอนนั้นยังชอบในส่วนของการทำคอมการประกอบคอมอะไรอย่างนี้อยู่เทคโนโลยีกีต้าก็เลยเข้าไปเรียนในส่วนของสายอาชีวะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งก็ทำให้กีต้าเรียนไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กกิจกรรมอยู่ไปเรื่อยๆจนอยู่ในส่วนช่วงปีที่2ทำให้กีต้าสึกว่า เราได้เข้ามารู้จักสภาเด็กเราได้เข้ามาลองทำงานเกี่ยวกับสายสังคมทำให้กีต้ารู้สึกแบบชอบที่จะทำตรงนี้มีความสุขที่แบบเราได้ทำตรงนี้ก็เลยเข้ามาสายงานนี้แล้วก็เลือกที่จะศึกษาเรียนต่อในส่วนของรัฐประศาสนศาสตร์ครับ
4: ตอนปวช.เราก็ไปเรียนสายธุรกิจนะเรียกว่ามันก็คือจะไปสายบิสเนสธุรกิจแล้วล่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะก็คือเพื่อตัวเองเพื่อทำธุรกิจแต่พอมาทำกิจกรรมคือทำกิจกรรมคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไปเจอการทำงานให้สังคมก็เลย อยากจะทำงานเพื่อสังคมก็เลยมาเรียนรัฐประศาสตร์การเมืองกับปกครองด้วยใช่ไหมที่เรียนอยู่ขนาดนี้นะแสดงสิ่งอันนึงนะคุณผู้ชมคุณฟังครับอย่างช่วงม .3 นะม .1 ม .2 ม .3 ถ้าเป็นรอยต่อช่วงนี้ก็คือกำลังคิดถึงตอนที่พี่ต้อยไปเรียนสมัยเรียนนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเลือกอะไรแต่ตัวนี้หลายๆน้องๆหลายๆคนเองสามารถเลือกได้ตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 แล้วณวันนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการศึกษาครับตอนนั้นน่ะตอนที่อยู่ม .3 ครับมีคุณครูมีวิชาไหนมั้ยที่ทําให้เราเลือกจะเรียนทางไหนดีมันมีคําแนะนํามั้ยก่อนที่จะไปสายอาชีพ
5: ก่อนที่จะไปสายอาชีพตอนนั้นก็จะมีในส่วนของครูแนะแนวช่วงม .3 นะครับแบบเป็นช่วงที่แบบครูแนะแนวจะแนะแนวเราว่าแบบเราอยากไปเรียนสายอาชีพให้เราเลือกสายอาชีพไหมหรือเราจะเรียนต่อในส่วนของสายสามัญก็คือมัธยมศึกษาตอนปลาย
4: ก็มีครูแนะแนวอยู่ยังมีอยู่นะตอนนี
5: ้ยัง
4: แนะแนวว
5: ่
4: าถึงว่าแต่สุดท้ายก็คือยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมหมายถึงว่ายังหาตัวเองก็คือแสดงว่าน้องๆอยู่ในระดับม .1 ม .2 ม .3 ก็คือยังไม่รู้เหมือนกันหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมอันนี้เราโดดไปที่ปวช.นี่กลับมาตอนนี้มาเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจริงแล้วครับปวช.มันจะไปต่อคือปวส.หรือปวท.ใช่ไหมปวส.ต่อใช่ไหมปวส.แล้วก็เข้าอยู่ปริญญาตรีน่าสนใจวิชาอาชีพณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือการเรียนสายอาชีพกับการเรียนสายสามัญเนาะความแตกต่างที่เราได้มาเป็นอย่างไรพอเรามาเจอเพื่อนใช่ไหมมาเจอเพื่อนที่เรียนสายม .4 ม .5 ม .6 ใช่ไหมมาแล้วเราเรียนปวช .1 2 3แล้วก็มาเจอในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคือความแตกต่างเห็นชัดไหม
5: เห็นชัดเลยครับ
4: เห็นอะไรบ้างครับกีตาร
5: ์ที่ชัดเลยคือหลักสูตรในส่วนของสายอาชีพจะเป็นหลักสูตรในส่วนของให้เราได้ปฏิบัติจริงลองปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมพร้อมในส่วนของการทำงานเลยก็คือถ้าเราเรียนจบสายอาชีพมาปุ๊บเราสามารถที่จะเรียนทำงานได้เลยหรือเราจะไปต่อปวส.เพื่อให้วุฒิและเงินเดือนปรับฐานสูงขึ้นใช่แต่ถ้าเป็นสายสามัญเนี่ยเราอาจจะเน้นในส่วนของทางวิชาการ
4: ครับ
5: ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการการเรียนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันอยู่ที่ความชอบด้วยแบบว่าถ้าเราแบบจบม.3เสร็จแล้วปุ๊บเราอยากทำงานเราอยากทำงานไวๆเราก็ไปเลือกที่จะอยู่ในสายอาชีพได้เพราะว่าสายอาชีพก็เป็นขึ้นชื่อกับคำว่าสายอาชีพอยู่แล้วก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานเลยใช่ครับ
4: ครับก็หมายถึงว่าพอไปเจอเพื่อนตอนนี้เริ่มเรียนหรือยังครับ
5: ยังเลยครับ
4: ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมอ๋อยังไม่เรียนปี1ยังไม่ได้เรียนใช่ไหม
5: ใช่มหาลัยเปิดวันที่10นี้เลยครับ
4: อ๋อยังไม่เปิดโอเคก็คืออย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวไว้จะเจอเพื่อนเดี๋ยวไว้คนจะมีโอกาสได้คุยกันในครั้งหน้าอีกนะหลังจากที่เรียนสักเทอมนึงเนาะน่าสนใจตรงที่ว่าพอสายอาชีพอ่ะแล้วไปเรียนกับสายสามัญไงการปรับพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่คือหมายถึงว่าเวลาพื้นฐานที่จะไปเรียนใช่ไหมกับวิชาเรียนที่เขาเรียน456กับเรียนปปช.ซึ่งเป็นสายอาชีพโดยตรงเวลาไปเรียนกับวิชาหลักอ่ะมันก็จะมีไม่แน่ใจมีฟิสิกส์เคมีหรือเปล่าไม่พี่ต้องไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นการเมืองกับปกครองใช่ไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้น่าสนใจอันนึงก็อย่างที่บอกครับว่าที่ชนกีตาร์คุยกันเนี่ยเนื่องจากว่ามาสายอาชีพเพราะมาสายอาชีพส่วนใหญ่ก็จะไปปวส.ต่อเลยใช่ไหมก็หรือไม่งั้นก็ไปธุรกิจบัณฑิตอะไรนะไอ้คอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อไปใช่ไหมต่อเนื่องกันต่อทำไมพอมาทำกิจกรรมกับสภาเด็กแล้วก็ทำค่ายแล้วเนี่ยมีจุดอะไรครับที่จุดเปลี่ยนให้เราจากเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วไปเรียนทรัศน์อะไรคือแรงบันดาลใจถึงเปลี่ยน
5: แรงบันดาลใจจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่แบบว่าอนาคตเราอยากที่จะทำอะไรแล้วแบบเราอยากอยู่เราอยากไปทำงานในสายงานบริษัทหรือเราอยากจะทำงานในส่วนของสายงานราชการสายงานที่เกี่ยวกับประชาชนใช่ครับตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยแบบว่าเราพอเรามาทำงานสภาเด็กเนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศทุกพื้นที่เลยแต่ถ้าเราไปเรียนในส่วนของสายอาชีพและเราไม่ได้รู้จักสภาเด็กเราไม่ได้มาทำในส่วนสภาเด็กเราก็จะอยู่แค่สายอาชีพกันเองก็สายงานบริษัทกันเองใช่ครับก็กลายเป็นจุดเปลี่ยน
6: จุดเปลี่ยนคืออยากทำงานก็คือคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนสายอาชีพเราจะน่าจะเข้าสู่บริษัทสารประกอบการแต่ถ้ามาตรงนี้นะมันก็เป็นการทำงานช่วยสังคมใช่ไหมอันนี้ความฝันอยากจะเป็นอะไร
5: ความฝันตอนนี้ก็คือปลัดอำเภอครับ
6: อยู่ราชการเป็นปลัดเพราะว่าได้ทำงานกันในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนสายนิรัฐศาสตร์ใช่ไหมจะสอบปลัดได้
5: ใช่ไห
6: มแล้วเตรียมตัวก่อนนะเตรียมตัวต้องคือตั้งมีเขาเมื่อความมีความฝันเนี่ยก็คือมันก็จะมีเป้าหมายของชีวิตดังนั้นเนี่ยก็คือตั้งใจเรียน4ปีนี้แล้วก็ศึกษาด้วยการมีกิจกรรมต่างๆนะและสภาเด็กเองเนี่ยมันก็ลงพื้นที่อยู่แล้วน้องจะได้เจออีกมากมายนะดูแลตัวเองใน4ปีนี้นะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้คุยกันอ่ะคราวนี้ในฐานะที่เป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็อยู่ในสื่อคิดว่าในปัจจุบันนี้ครับได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆแบบเพื่อนๆหรือน้องๆ นะครับว่าอะไรบ้างครับที่เป็นความกังวลของเด็กครับเรื่องสื่อที่เข้ามาที่มันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเด็กครับกีตาร์
5: สิ่งที่กีตาร์คิดคือตอนนี้โลก AI เริ่มเข้ามาแล้วใช่โลก AI เริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือในการทำงานที่ส่งอาจารย์หรือในส่วนของการออกแบบสื่อด้วยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกไปทางช่องทางซึ่งตอนนี้สื่อใช่ว่าเป็นแบบทุกคนรู้จักเลยทุกคนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวทุกคนก็สามารถที่จะดูสื่อได้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตใช่ซึ่งโลกในโลกออนไลน์มันเผยแพร่ได้ไวมากๆไม่ว่าแบบในตอนนี้ก็คือการทำคลิปวิดีโอออนไลน์ใช่ครับผ่านทาง AI เอามาโพสต์อย่างนี้ซึ่งมันกลายเป็นจุดดึงดูดทำให้คนเนี่ยดูอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะถ้าเป็นเทียบช่วยอาจารย์ช่วยแบบช่วยในการทำงานเนี่ยอาจจะทำให้สมองของเราเนี่ยคิดได้ช้าลงเนื่องจากเรามีคนช่วยคิดเราก็จะแบบด้วยนิสัยก็คือเราก็จะเริ่มขี้เกียจไปเรื่อยๆเรื่อย
6: ๆมันไม่ได้พัฒนาใช่ไหมมันไม่ได้
5: ใช่สมองจะแบบไม่ได้พัฒนาไปเรื่อย
6: เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็จะคิดเลขก็คือคิดเลขได้หมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ขอเครื่องคิดเลขจดหน่อยใช่ไหมโทรศัพท์มือถือมาเอามาบอกคิดเลขอันนี้คือไม่ได้คิดเดี๋ยวนี้อันนี้คือยุคก่อนหน้านู้นนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเผื่อคุณผู้ชมก็ฟังเป็นเหมือนกับพี่ตาสมัยนู้นที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่แมมโมรี่ได้อ่ะกีตาร์อาจจะยังเกิดไม่ทันนะก็คือว่าหยิบขึ้นมาคือมันต้องจำเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คำถามคือทุกคนจำเบอร์คุณพ่อคุณแม่ตัวเองได้ไหมยากขยับไปถึงปู่ย่าตายายนี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้จำเบอร์ไม่ได้แล้วนะจำได้เบอร์ตัวเองใช่ไหม อันนี้ไออันนี้ก็แปลว่ามันอยู่ที่เมมโมรี่อยู่ในโทรศัพท์หมดอันนี้คืออียุคหนึ่งพอมายุคตอนนี้ยุค AI เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดเลยแม้แต่โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ใช่ไหม
5: ใช่คร
6: ับ อันนี้อันหนึ่งใช่ไหมที่น้องๆคือแล้วคุยกันว่ามันจะส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นข้อดีไม่ใช่เหรอมันจะทำยังไงให้เรามันจะมาช่วยเราในกระบวนการนี้ในมุมมองของน้อง
5: ๆมันถามว่ามันเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีเลยครับที่เรามี AI แต่ถามว่าข้อเสียของ AI มีไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสมองเราไม่ได้พัฒนาด้วยแล้วก็อาจจะไปกระทบด้วยความที่ AI เด็กทุกคนเนี่ยเวลาอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะถ่ายรูปเพื่อนบ้างไปทำแบบจินเนเรตใน AI เป็นรูปแบบที่แบบโป๊เปลือยบ้างหรือรูปอื่นๆบ้างใช่ก็ ในส่วนตรงนี้ผู้เสียหายเขาสามารถที่จะฟ้องเราในข้อกฎหมายได้ก็อาจจะให้กระทบเราได้เลยถ้าแบบ AI เนี่ยถ้าเราต้องใช้ให้เหมาะสมด้วย
6: ครับนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย AI นะบางคนก็ไปเจนภาพนะเรายังไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่เต้นเลยใช่ไหมจับภาพจับภาพไม่กลับไปเต้นเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีแล้วบางคนก็เชื่อนะนี่เหรอไหมอันนี้คืออันนี้น่าห่วงอันหนึ่งนะครับอันนี้คงจะต้องในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในฐานะที่ทำงานด้านสื่อด้วยนะหมายถึงว่าทำกับสื่อสภาเด็กและเยาวชนคิดว่าในฐานะเอาถือว่าเป็นในฐานะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กถ้ามองถึงเรื่อง AI นะครับมีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะมีนโยบายที่จะมาดูแลเด็กยังไงบ้างครับในเรื่องนี้
5: คิดว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบายที่อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีนโยบายให้เด็กได้ใช้ Canva ฟรีใช่ใช่ก็เป็นผลดีแต่ถ้าถามว่าผมอยากเสนออะไรอยากเสนอให้เราได้มีข้ออย่างเช่นเว็บพนันอย่างเงี้ยอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลแบบเบื้องหลังเลยแบบว่าเว็บพนันมาเราแบนออกเราไม่เอาอย่างนี้แบนในส่วนของ IP ก็เป็นได้ออกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นที่แบบว่าเข้มงวดในส่วนของโทษทั้งในการของแบบเอารูปคนอื่นไปเจเนเรตทำผิดอย่างนี
6: ้
5: ซึ่งอาจจะแบบในส่วนตรงนี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วไม่กล้าที่จะทำผิดได้อยากให้รัฐบาลออกกฎหมายเพิ่มแบบโทษ
6: เพิ่มโทษตรงนี้นะน่าสนใจนะก็คำถามที่ของน้องที่บอกว่าตอนนี้เว็บพนันเยอะมากแล้วก็แบบส่งมาลิงก์ทั้งแบบทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือทั้งเด็กนะแต่พี่ต้าก็มีนะบางทีกลุ่มไลน์เด้งมาดึงอ้าวเข้าไปเว็บพนันเฉยเลยจริงๆแล้วในมุมมองของกีต้ามันแก้ได้ใช่ไหมแค่บล็อก IP ใช่ไหมก็รู้แล้วใช่ไหม
5: แค่บล็อก IP
6: โอ้นี่คือเสียงของเด็กและเยาวชนนะครับคุณผู้ชมไว้ฟังครับเนี่ยคือจริงบล็อก IP เลยเขาบอกว่าเนี่ยบล็อกกันแบบปิดวันแล้วเนี่ยเป็นพันเว็บเขาเปิดมาอีกบล็อกไปแล้วเปิดมาอีกบล็อกไปแล้วเปิดมาอีกอันนี้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อยู่ในสื่อเนาะอันนี้คิดว่ามันปิดได้ไหมเอาจริงๆครับปิดได้ไหม
5: คิดว่าปิดไม่ได้แต่เราสามารถแก้ได
6: ้
5: เราบล็อก IP ไปแล้วเราอาจ IP ตรงนั้นเราอาจจะสืบไปถึงว่าใครเป็นคนเบื้องหลังในการส่งลิงก์ตัวนี้โพสต์ตัวนี้เราอาจจะไปทำเล่นข้อกฎหมายทำเอาผิดได
6: ้
5: ทำให้คนอื่นหลงเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่
6: ครับเห็นไหมนี่เด็กคิดนะครับถามว่าทำได้ไหมระบบทำได้ก็จะต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกเขาสะท้อนเห็นว่ามันถ้าจะปิดก็ปิดได้ IP ก็เช็คได้บล็อกก็บล็อกได้แต่ก็ถ้าเกิดทำจริงจังก็คงจะไม่ได้อ่ะเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดละก็ช่วงท้ายนี้ครับในฐานะที่เป็นตัวแทนเยาวชนให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเสียงจากเด็กและเยาวชนฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับน้าหนูอนุทินชาญวีรกุลครับคิดต้าอยากจะฝากอะไรที่เป็นนโยบายด้านเด็กและเยาวชนที่จะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
5: ครับก็อยากจะฝากดูแลในส่วนของเด็กอยากให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมที่มากขึ้นแล้วก็ดูแลในส่วนของการศึกษาเป็นหลักว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนของการศึกษาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาในแล้วก็การศึกษาเนี่ยอยากฝากมากๆเลยหลักสูตรของการศึกษาเนื่องจากโลกอนาคตโลกในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อยากให้เราได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับอนาคตให้ได้มากกว่านี้อย่างเช่นภาษีอย่างนี้ครับ
6: นะมันคนมีใช่ไหมเพราะเดี๋ยวปี70เนี่ยทุกคนจะต้องแปลว่าต้องยื่นภาษีหมดเลยนะทุกคนต้องยื่นภาษีจะเสียไม่เสียต้องยื่นเพราะว่าฐานภาษีจะทำให้ทุกคนจะคือรับจะรู้ว่าทุกคนมีรายได้แค่ไหนแล้วใครที่มีรายได้ต่ำก็ถือว่าเป็นคนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเขาจะสนับสนุนแต่ใครที่มีรายได้เยอะแล้วก็ถือว่าเป็นคนมีกระตังแล้วไม่ต้องได้รับการสนับสนุนสวัสดิการของรัฐนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของภาษีนะนี่ก็คือ สภาเด็กและเยาวชนครับคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกลุ่มสื่อนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันกับน้องคีต้าธนภัทรจบดีนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะคงได้คุยกันว่ากลุ่มสื่อนะแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้รอเปิดเทอมสักถึงเทอมแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับว่าการเป็นนักศึกษาที่จบสายอาชีพแล้วไปเจอเพื่อนๆจบสายสามัญแล้วไปเรียนด้วยกันเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวมันคือมันจะส่งต่อไปยังการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันใช่ไหมในอนาคตนะฮะเดี๋ยวคงมีประเด็นพูดคุยกับน้องๆ นะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับน้อง
5: ขอบคุณครับ
6: นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็เป็นเด็กกิจกรรมที่ทำกิจกรรมอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับแต่มาร่วมกิจกรรมกับทางสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กเยาวชนนี่คือพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: ่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www สถานีเด็ก .com ผู้ละดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: เช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าญี่ปุ่นประกาศเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวไทยอีก 60,000 ตันไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษี 0% เลยเรื่องนี้เป็นอย่างไรฐานะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ประสานงานตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับจากการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับผู้ประกอบการในญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่าปัจจุบันญี่ปุ่นยังมีปริมาณข้าวเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศครับและไม่มีการประกาศเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวไทยหรือยกเว้นภาษีนำเข้าตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดดังนั้นข่าวที่แชร์กันไปนั้นเป็นข่าวปลอมเชื่อถือไม่ได้นะครับใครที่แชร์ข่าวนี้ไปก็อย่าแชร์ต่อนะครับลบทิ้งได้เลยนะครับเราก็ต้องมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารกันนะครับข่าวจริงข่าวปลอมเดี๋ยวนี้เยอะมากมายเลยทีเดียวอย่าเพิ่งแชร์นะครับตรวจสอบก่อนนะครับสุดแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะที่บอกว่าญี่ปุ่นเพิ่มโควต้านำเข้าไทยอีก 60,000 ตันภาษี 0% นั้นเป็นข่าวปลอมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตทลายโรงแรมนอมินีต่างชาติไร้ใบอนุญาตเร่งสอบเพิ่ม360บริษัทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมการปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบในทุกมิติซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในส่วนโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจเพิ่มเติมทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางเป็นนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลเข้าข่ายนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งส่งผลส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตรวจสอบ353แห่งและอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก38แห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการ BOI ทำให้ทราบผลสถานะบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงพบเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษในส่วน307รายไม่มีสิทธิ์จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินการต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อไม่ให้จบแค่การเพิกถอนสิทธิ์แต่ต้องขยายผลสืบเส้นทางการเงินค้นหาผู้อยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินคนไทยที่มีชื่อถือหุ้นแทนด้วยส่วนการจดทะเบียนสถานประกอบการและโรงแรมจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตที่ตกค้างกว่า600แห่งโดยสามารถระบายใบอนุญาตสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและดำเนินการใบอนุญาตประเภทที่1ถึง4สำเร็จไปแล้วเกือบ100แห่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพ ื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: างเกงขากล้วย
1: วันเสาร์นี้ที่ห้องของดีใจจะไปปลูกป่าชายเลนกันที่ห้องใจดีคงยังไม่ได้ไปหรอกต้องเป็นเทอมหน้าโน้น
2: น่าเสียดายอยากไปจังเลยแล้วทางโรงเรียนให้แต่งตัวยังไงล่ะ
1: คุณครูบอกว่าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขากล้วยก็ได้จะได้ทำงานสะดวก
2: กางเกงขากล้วยมันเป็นยังไงเป็นกางเกงยืดใช่ไหมคะพี่พศ
0: ไม่ใช่หรอกจ้ากางเกงขากล้วยเป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมานิดหน่อย
2: อ๋อพอจะนึกออกแล้วค่ะแต่ว่าดีใจมีกางเกงขากล้วยด้วยหรอ
1: มีสินี่ไงคุณแม่เพิ่งซื้อมาให้ดีใจเมื่อวานนี้เอง
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

เบิดสิ้นพอแต่ทางตันหักของเฮามือนั้นบ่มีทางกลับคืนไปได้ต่อให้ดีซ้ำใดอยากกลับไปให้

คนจัดเถอะจ๊ะเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เมียวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนจักรยาน
10: โอ้โหเหมียวฮ่าฮ่าโอ้ยคุณฮ่าคุณฮ่าฮ่าโอ้ยว้าวตามไล่ก้าวแต้มมาทำไมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าว้าวฮ่า
11: ตรงนั้นมันไม่ใช่ทางสำหรับเดินนะก้าวแต้มเป็นทางจักรยานทำไมไม่มาวิ่งตรงนี้ล่ะ
10: อ
11: ้
10: าวหลงวิ่งหนีอยู่ตั้งนานโอ้เหนื่อยเราพักกันก่อนได้ไหม
11: งั้นไปนั่งพักใต้ต้นไม้นั่นดีกว่า
10: ไอ้เจ้าสองล้อวิ่งได้เนี่ยเขาเรียกว่าจักรยานเหรอ
11: ใช่จ้ะคำว่าจักหมายถึงล้อคำว่ายานหมายถึงพาหนะจักรยานเลยแปลตรงๆว่าพาหนะที่มีล้อเริ่มใช้เรียกยานพาหนะที่มีสองล้อและเคลื่อนตัวไปด้วยแรงคนถีบล้อให้หมุน
10: แล้วจักรยานต้องมีสองล้อเท่านั้นเหรอก้าวแต้มเคยเห็นแบบที่มีสามล้อแล้วก็แบบที่มีเครื่องบรึ้นบรึ้นด้วยอ่ะ
11: มีจ้าถ้ามีสามล้อเราจะเรียกว่าจักรยานสามล้อถ้ามีเครื่องยนต์ก็เรียกว่าจักรยานยนต์จ้า
10: แล้วคำว่าจักรยานมีใช้มานานด้วยยังจ้าสีสวัส
11: ดเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะจ้าคำว่าจักรยานมีใช้มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วในเวลานั้นรถจักรยานเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยมีการฝึกหัดขี่จักรยานการประกวดแฟนซีขี่จักรยานและมีการตั้งสโมสรผู้ขี่จักรยานด้วยจ้านอกจากนี้ยังมีบันทึกโดยจมื่นอมรดรุณารักษ์แจ่มสุนทรเวชอดีตมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่าผู้คิดค้นคำว่าจักรยานคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงคิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่เสด็จขึ้นครองราชจ้า
10: โอ้โห
11: ก้าวแต้มหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมจ๊ะเราไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าไปกันเถอะสีสว่าง
10: อ้าวเดี๋ยวก่อนสิตอนนี้หายเหนื่อยแล้วแต่หิวน่ะหาของกินกันก่อนไม่ได้หรอสีสว่างวิเชียรมาศก้าว

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐได้กลับมาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากทั้งสองฝ่ายมีการยิงปะทะกันต่อเนื่องกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์สองลำที่พยายามฝ่าการปิดล้อมสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่ออิหร่านอย่างหนักกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมว่ากองทัพได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยกองกำลังสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา5วันแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านถ้าอิหร่านไม่กลับมาร่วมเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศและไม่มีแผนสำหรับการเจรจาสื่ออิหร่านรายงานแถลงการของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่กล่าวว่าหากไม่มีผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมการเจรจาต่อไปเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งว่ารัฐบาลของนายทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านขนาดใหญ่รอบใหม่โดยนายทรัมป์ได้จัดการประชุมในห้อง Situation Room เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประมาณ 21.08 ล้านคนตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการลดลงครั้งแรกในรอบระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงร้อยละ 56.4ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างจีนและญี่ปุ่นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงคือเที่ยวบินของสายการบินต่างๆลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JTAได้แจ้งประกาศไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆว่าสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจำกัดหรือห้ามการใช้ที่พักอาศัยส่วนบุคคลเปิดเป็นที่พักแรมได้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมมีการแจ้งประกาศดังกล่าวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาเสียงรบกวนการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าพักในที่พักอาศัยส่วนบุคคลหรือมิมปากุจำนวนผู้ใช้บริการที่พักลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นพระราชบัญญัติธุรกิจที่พักแบบมิมปากุฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี2561ได้อนุญาตให้พักแรมในที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าระยะเวลาที่เปิดบริการต้องไม่เกินปีละ180วันหลังการแจ้งประกาศนี้จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเพดานระยะเวลาเปิดบริการที่ไม่เกิน180วันให้เหลือ0วันได้ด้วยการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนประกาศดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนนโยบายของ JTA แบบหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากก่อนหน้านี้ JTA เคยยืนยันว่าการกำหนดเพดานระยะเวลาเปิดให้บริการเป็น0วัน
ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม JTA ระบุว่าจะไม่สนับสนุนการสั่งห้ามธุรกิจมิมปากุแบบเหมารวม

ทเนงาวะซูซูมุชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์เสียชีวิตเมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะอายุ86ปีสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งโทเนงาวะเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่ได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมโทเนงาวะได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2530จากการค้นพบว่าร่างกายผลิตสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งได้อย่างไรโทเนงาวะเกิดที่เมืองนางโกยะจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษา

0: แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544 และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุริยนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจ
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกัน วันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนรู้หนูรังหนู
14: สีสวัสดิ์ดูสิหน้าโมโหจริงๆเลยฉันวิ่งไล่เจ้าหนูตัวนั้นมาเกือบจะทันอยู่แล้วมันวิ่งปรู๊ดลงรูไปเลย
13: รูหนูมันเล็กนะสิคนถึงเปรียบห้องเล็กๆว่าเล็กยังกับรูหนูเมื่อวันก่อนคุณแม่พี่เก่งเล่าให้คุณพ่อพี่เก่งฟังว่าเพื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองต้องเช่าห้องเล็กๆอยู่เล็กยังกับรูหนูข้าวของมีมากล้นห้องห้องก็เลยรกยังกับรังหนูไม่น่าอยู่เลย
14: อะไรนะเล็กยังกับรูหนูรกยังกับรังหนูรูหนูกับรังหนูเหมือนกันไหมล่ะ
13: ไม่เหมือนกันหรอกรังหนูคือที่อยู่ของหนูใช้เปรียบเทียบแสดงความรกไม่เป็นระเบียบรูหนูคือที่อยู่ของหนูใช้เปรียบเทียบแสดงที่ที่เล็ก
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ท้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธาน
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ันชวนติดตามเอาเรื่องนี้ก่อนวิธีเรื่องนี้ก่อนพี่ตัน
1: ได้ได้
2: ก็จริงๆทำท่าจะเป็นประเด็นร้อนแบบโอ้โหร้อนแรงเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยผมตื่นมาก็เจอเหมือนกับมีรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในวงการฟุตบอลใน3จังหวัดภาคใต้นะดูแลเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มาโพสต์ว่าเนื้อหาที่เขาโพสต์เนี่ยคือเขาแชร์จากน้องนักกีฬาคนหนึ่งนะที่เป็นนักฟุตซอลของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะซึ่งน้องเขาก็แชร์ในลักษณะว่ามีรายชื่อทีมนะฮะหลายทีมจากทั่วประเทศที่เป็นวิทยาลัยการอาชีพนะฮะวิทยาลัยอาชีวศึกษานะฮะที่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษานะระดับประเทศที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งตรงเนี้ยทีมเขาทีมเดียวเลยก็คือวิทยาลัยการอาชีพเขาก็บอกว่าทีมเขาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโซนภาคใต้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับบ่นน้อยใจในลักษณะว่าทางโรงเรียนเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศด้วยเหตุผลด้านงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปด้อยค่าใครนะฮะทางวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณได้ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าทีมจะได้เข้ารอบไปรอบประเทศหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือโอกาสของน้องๆเยาวชนเพราะว่าโอกาสของน้องๆเยาวชนเนี่ยในการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวก็ได้เนื่องเพราะการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยมันมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเยอะแยะมากมายซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นตัวแทนจังหวัดมาก่อนนะฮะไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเขตการศึกษาที่จังหวัด101นะเมื่อสักประมาณปี35มันนานมากแล้วนะพูดไปก็โอ้ตัวเองอายุเยอะนะฮะปี35เนี่ยปัตตานีเนี่ยได้เป็นตัวแทนเขตการศึกษา2นะฮะไปแข่งรอบประเทศที่จังหวัด101ซึ่งเราก็ไปกันแบบไม่ได้ใช้สตุ้งสตางอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องโหนั่งเครื่องบินหรูหราอะไรแล้วก็นั่งรถไฟกันไปนะแล้วก็โค้ชเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำกับข้าวให้เรากินกันนะเช้าแกก็ไปซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรมาแล้วก็ทำไข่เจียวทำอะไรกินกันง่ายๆนะไอเรื่องของโภชนาการอาจจะไม่ได้ต้องซีเรียสมากนักนะในยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะผมก็เลยเมื่อวานผมก็เลยใช้โซเชียลมีเดียของผมส่วนตัวของผมกับเครือข่ายที่เรามีคอนเนคชั่นด้วยกันเนี่ยนะครับมีความผูกพันกันอะไรกันช่วยกันกระจายประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ไปด้อยค่าวิทยาลัยการอาชีพไม่ได้ไปด้อยค่าผอ.โรงเรียนนะฮะแต่เราเนี่ยมองเรื่องของการว่าอยากให้เขาทบทวนเรื่องของการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะโดยที่ก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆคือถ้ามองว่างบประมาณไม่พอก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้องๆไปร่วมการแข่งขันซึ่งจริงๆมันใช้เงินไม่เยอะครับอย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าจริงๆหลักหมื่นเนี่ยมันก็ไปได้แล้วหลักหมื่นเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะซึ่งตรงนี้น้องเขาก็ตั้งใจอุตส่าห์มีความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกอ่ะจนได้เป็นตัวแทนของภาคเพื่อไปแข่งขันรอบประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เพียงแต่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมันมี14คน12คน14คนเนี่ยของฟุตซอลเนี่ย1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพ1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่

0: ็นานมากแล้วนะครับแต่ว่าเวทีนั้นทำให้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะฮะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้เล่นสโมสรได้เล่นทีมชาติจนได้มาทำงานในวงการฟุตบอลวงการฟุตซอลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแค่จุดเปลี่ยนเล็กๆเองนะบางครั้งเนี่ยการไปร่วมการแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการอาจจะไม่ได้เป็นรายการใหญ่มากแต่ก็เป็นรายการระดับประเทศซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองด้วยเวทีนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสื่อสารออกไปนะเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็เป็นข่าวดีนะครับพอก็เรียกโค้ชเรื่องอะไรเข้าไปคุยนะครับแล้วก็ที่สุดก็เซ็นให้นะเซ็นให้ไปร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายนะซึ่งก็เหมือนกับจะบอกด้วยว่าเรื่องงบประมาณไม่เป็นไรไม่ต้องไปรบกวนใครเดี๋ยวทางวิทยาลัยเนี่ยจะบริหารจัดการจัดสรรให้ทีมเนี่ยไปแข่งได้อย่างราบรื่นโอ้นี่เป็นข่าวดีมากแต่ก็มีเล็กๆนิดๆนะฮะที่เหมือนกับอาจจะมีปัญหานิดๆคือทีมเนี่ยบางครั้งเนี่ยโรงเรียนเดียวอาจจะไม่เพียงพอซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยมันมีวิทยาลัยการอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามันมี2อันนะซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยได้เป็นตัวแทนแต่ตอนไปแข่งรอบคัดเลือกเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยเขาก็ไปยืมตัวนักเตะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามา3คนทีนี้พอไปรอบสุดท้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมาแต่ว่ายังไม่กรองนะอันนี้ยังไม่ได้กรองว่าจริงไม่จริง3คนนั้นเนี่ยวิทยาลัยอายุศึกษาไม่ได้ปล่อยให้ไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยทำให้อาจจะแบบตัวที่มีศักยภาพไปช่วยรอบคัดเลือกอาจจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาได้โอกาสนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องราวที่มันก็ผ่านไปได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสให้เครือข่ายให้ผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุนเดี๋ยวก็จะมีการมอบรองเท้าฟุตซอลนะให้น้องๆไปใช้ในการแข่งขันทำเสื้อทีมให้อะไรให้ซึ่งก็จะเป็นลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาด้วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของเสื้อผ้าที่จะต้องไปใช้โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพอาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ครับประมาณนี้ครับคร่าวๆที่เล่าให้ฟัง
1: ครับครับก็ฝากเนาะผมอยากฝากผู้บริหารของสถาบันเนาะว่า
0: ครับ
1: เป็นโอกาสของเด็กนะเป
0: ็
1: นโอกาสของเด็กไม่ว่าจะเป็นการรวมทีมหลายๆโรงเรียนรวมกันแล้วก
0: ็
1: เป็นการสร้างคนขึ้นไปนะเป็นการสร้างคนนะอย่าไปขัดทำให้เด็กขาดโอกาสนะครับแล้วการที่จะปัดตรงนี้ออกไปเนี่ยเท่ากับเด็กขาดโอกาสไปอยากม
0: ี
1: โอกาสตรงนี้ได้นะครับเอาละตอนนี้เราจะมาประเด็นกันที่ฟุตบอลโลก
0: ต้องไปที่นันเน็ตเลยให้นันเน็ตเปิดเลยเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะว่านันเน็ตนี่โอ้โหถึงขั้นไปเปิดโรงแรมเพื่อนอนดูฟุตซอลไอ้ฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเลยอ่ะคิดดู
2: มันเด็กครับมันเด็ก
1: นั้นเลย
2: ต้องเปิดโรงแรมนอนละ
0: ดูแนวนอนดูแนวนอน
2: ก็แน่นอนครับเราได้2ทีมแล้วที่เข้ารอบชิงนะครับก็เราพูดถึงเกมแรกก่อนแล้วกันคู่ฝรั่งเศสกับทางสเปนแน่นอนแหละวันนั้นที่เราคุยกันนะครับเราก็บอกว่าคู่นี้มันสูสีกันอยู่แล้วแหละแต่เกมที่ค่อนข้างที่จะออกมาเนี่ยก็เรียกว่าสเปนเนี่ยครองเกมได้ดีมากๆเลยจนแบบโอ้โหเนี่ยนะถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยเรานึกถึงยุคซิโก้ใช่ไหมกูป๊อปเรานึกถึงยุคซิโก้ไหมติ๊กตาก้านะถือว่าพูดได้นะครับถือว่าเป็นสไตล์เดียวกับทางที่ซิโก้ทำไหม
0: แต่ก็จริงสเปนเนี่ยเขาเน้นเล่นบอลสั้นนะฮะไม่ได้โยนบอลยาวอะไรมากแล้วเล่นกับพื้นค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สเปนใช้มานานพอสมควรแล้วใช้มาหลายสิบปีจนกลายเป็นเหมือนกับเป็นต้นตำรับนะถ้าพูดเรื่องการเล่นบอลสั้นนะซึ่งแต่ก็มียุคนึงที่การเล่นบอลสั้นของสเปนเนี่ยมันทำให้เป็นแค่การครองบอลแต่การทำประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาแต่ครองบอลอะไม่ยิงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่ต่อสู้ก็ไม่ต้องรีบเข้ามาเพรสซิ่งก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะรู้ว่าเขาเดี๋ยวก็เคาะบอลไปเคาะบอลมาแต่ว่าสเปนยุคหลังเนี่ยมีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงในการทะลุทะลวงเพื่อไปทำประตูแล้วก็สิ่งสำคัญที่เห็นการเล่นของสเปนวันนั้นเนี่ยที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างกับฝรั่งเศสที่มองว่าเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรื่องของวิธีการในการเล่นสเปนเนี่ยจะใช้ขุมกำลังแดนกลางใน

0: การคอนโทรลจังหวะอันนี้สำคัญมากคอนโทรลจังหวะเนี่ยนะเพราะว่าการจะเร่งให้เร็วขึ้นหรือการจะดึงให้ช้าลงเนี่ยอันนี้ถ้าทำให้ถูกจังหวะมันจะเกิดข้อได้เปรียบในการจะโจมตีคู่ต่อสู้นะซึ่งเท่าที่ดูวันนั้นเนี่ยนะโอ้โหสเปนนี่เล่นแบบสมบูรณ์แบบมากนะข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสทำประตูเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งก็เพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเลยว่าโอ้โหแบบสเปนเนี่ยน่าจะสูสีมากกับฝรั่งเศสนะแล้วก็อาจจะเป็นรองอยู่เล็กๆนิดนึงนะแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าโอ้สเปนเนี่ยเล่นโดยที่ฝรั่งเศสยังต้องยอมรับเลยในหลังเกมเนี่ยว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่ควรแล้วก็ไม่ใช่เกมระดับสูงในรอบรองชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะคือเขาไม่ได้เล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่านักเตะเล่นไม่ได้อย่างที่ต้องการนะแต่การเล่นของสเปนเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากจนทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เลยนะเพราะว่าสเปนเนี่ยโหขึงเกมแบบขึงเกมจนฝรั่งเศส
1: ยิ่งแก้เกมยิ่งแก้เกมยิ่งพลาดยิ่งเละแก้เกมเท่าไหร่ยิ่งพลาด
0: ใช่ยิ่งเละแล้วก็ล้ำหน้าบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สเปนทำแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนเนตนะพี่อนุชาคือผมเนี่ยอยู่กับวงการฟุตบอลในระดับทีมชาติในระดับสูงในระดับโลกเนี่ยมาพอสมควรโดยเฉพาะการไปเจอกับฟุตซอลเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไประดับโลกไงมันได้ไปเวิลด์คัพไงทำให้เราเนี่ยได้เห็นทีมระดับโลกว่าการเตรียมความพร้อมของทีมระดับโลกเนี่ยเขาเตรียมกันขนาดไหนนะฮะซึ่งถ้าทีมฟุตบอลเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไประดับโลกเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับทีมระดับโลกจริงๆว่าทีมระดับโลกจริงเนี่ยเขาเตรียมตัวเองขนาดไหนนะฮะเตรียมตั้งแต่ลีกเป็นต้นไปเลยนะความเข้มข้นของลีกเขาต้องรู้แล้วว่าลีกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักฟุตบอลเขาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงนะนักเตะที่ดึงมาจากลีกอื่นๆมาเล่นในลีกเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยยกระดับลีกเขานะไม่ใช่มาเพื่อมาตักตวงรายได้นะแต่มาเพื่อทำให้นักเตะในลีกของประเทศเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นถ้ามาแล้วไม่มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยอย่ามาเลยใช้นักเตะในลีกพัฒนากันเองยังดีกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญสองนะฮะก็คือเรื่องของการเตรียมทีมชาติการเตรียมทีมชาติของฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยการอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยสำคัญมากเขาไม่มีหรอกครับอุ่นเครื่องกับทีมระดับที่ต่ำกว่ามากๆเขาจะอุ่นเครื่องกับทีมในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเหนือกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเขามีศักยภาพพอทีมที่เหนือกว่าไม่มากนะหรือเหนือกว่ามากสักหน่อยนึงก็อยากที่จะมาเตะด้วยนะเพราะมาเตะด้วยก็ทำให้ได้รับประโยชน์แต่ถ้ามาเตะกับทีมที่ห่างชั้นมากๆนะเขาก็ไม่อยากมาเตะหรอกนะอย่างทีมชาติไทยเนี่ยจะเชิญทีมระดับสูงมาเนี่ยยากมากเราไปดูทีมญี่ปุ่นเชิญใครมาก็มาเตะด้วยหมดนะอังกฤษก็มาบราซิลก็มาอะไรก็มาจะไปเตะกับเขาก็ได้หรือเชิญมาเตะที่ประเทศตัวเองก็ได้แต่สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยังยกระดับตัวเองเพื่อให้ทีมที่มาอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยเป็นทีมระดับสูงเนี่ยยังทำไม่ได้แต่กับฟุตซอลทำได้เพราะฟุตซอลเราเนี่ยอยู่ในแรงกิ้ง1ถึง10อยู่11บ้างอะไรบ้างนะซึ่งผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่เพิ่งเคยเจอที่เพิ่งได้เจอเลยนะฮะก็คือฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะเราก็เชิญทีมระดับสูงมาเตะกับเราเนาะตอนอุ่นเครื่องแล้วก็พอถึงช่วงที่อุ่นเครื่องเนี่ยบราซิลมาเตะกับเรานะบราซิลนี่คือทีมอันดับ1ของโลกนะแต่มาเตะรายการอุ่นเครื่องกับเรานะซึ่งเราก็มองว่าแสดงว่าเขาก็เห็นว่าเรามีศักยภาพเขามาเตะกับเราเขาได้ประโยชน์นะโอ้โหแล้วไปดูเขาเล่นเนี่ยนะแข็งโป๊กต้องใช้คำนี้เลยครึ่งแรกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะแต่พอครึ่งหลังเราก็แก้เกมสู้ได้สูสีขึ้นนะเพียงแต่อาจจะยิงเปลี่ยนการสู้ได้เป็นประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะซึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็เสมอกันนะแต่ครึ่งแรกเราโดนยิงไป6ลูกแต่สิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมครับคือบราซิลเนี่ยเขามาขอใช้สนามซ้อมเนี่ยนะฮะวันละให้ถ่ายครับว่าวันละกี่ครั้ง
1: สัก2ครั้งก็เหนื่อยแล้วเอ้า2ครั้ง
0: เขาซ้อมวันละ5ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: 5มื้อนะเขาต้องการปิดจุดอ่อนทุกอันที่เขาเจอนะฮะถ้าเขาเจอว่าอันไหนคือจุดที่เป็นข้อบกพร่องแก้จนผมไปดูฟอร์มที่ฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์นะสิ่งที่บราซิลทำคือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆจนถึงขั้นได้แชมป์ฟุต ซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือปกตินะถ้าฟุตซอลนะท่านนั้นพอจะนึกภาพออกพี่อนุภาพอจะนึกภาพออกคือถ้าทีมจะเปรียบอยู่ก็จะมีการใช้ power play นะ
1: ซึ่งเกิดตัวขึ้นมา
0: เกิดขึ้นแทบทุกเกมนะเอาผู้เล่นนะมาเปลี่ยนเป็นผู้สาประตูแล้วลงไปเล่นนะเพื่อให้ผู้เล่นมีเยอะขึ้นนะบราซิลไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ power play แม้แต่นัดเดียวในการเล่นเพราะเหนือกว่าทุกทีมอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือการแก้จุดอ่อนซ้อมมาละ5ครั้งเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยทุกทีมเนี่ยใช้ความเข้มข้นในการแก้จุดอ่อนของตัวเองอย่างสูงแล้วก็ใช้ data ใช้ข้อมูลนะฮะมาวิเคราะห์ว่าจะรับมือกับแต่ละทีมยังไงเหมือนอีกคู่นึงนะคู่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยมาดีจริงๆมานี่แก้ทางได้หมดเลยนะฮะสตาร์ของฝรั่งเศสเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะสเปนนี่ไม่ได้เข้าไปแย่งบอลทีละตัวต่อตัวนี่ก็ว่าแย่งยากนะเพราะเจอทีมระดับสูงอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนก็มีศักยภาพสูงสเปนใช้3คนแย่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะหนีหนังเนื้อมือการแย่งบอลของสเปนได้สเปนไม่ได้เพรสซิ่งแบบโหรวดเร็วรุนแรงแต่เพรสซิ่งแบบเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนขึงตาข่ายอ่ะเหมือนเป็นใยแมงมุมอ่ะขึงตาข่ายไปตรงไหนก็ติดกับดักตรงนั้นนะซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่สเปนทำได้วันนั้นแล้วก็ทำได้ดีจนสามารถที่จะเอาชนะฝรั่งเศสที่เป็นแต่งหนึ่งได้อย่างต้องใช้คำว่าอย่างง่ายได้เลยนะวันนั้นอ่ะก็สนุกนะเกมสนุกมากนะนอนแบบไม่ต้องนอนเลยคือดูแล้วไม่หลับเลยนะไม่ง่วงเลยปกตินี่สามทุ่มสี่ทุ่มนอนแล้วนะฮะ
1: ครับถามก็ป้องหน่อยครับอย่างสเปนเล่นเกมลูกเกมแบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการมันเกี่ยวข้องหรือว่าการใช้ระบบ AI มาทำกับการวิเคราะห์ไหมครับคิดว่ามันจะมีส่วนไหม
0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาลในฟุตบอลรายการแบบนี้เลยนะเพราะฟุตบอลรายการแบบนี้มันเป็นรายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์มันจะมีการแข่งขันที่หยุดแค่ไม่กี่วันพักแค่ไม่กี่วันเพราะนั้นวิทยาการกีฬาเหรอมันมีทั้งตั้งแต่การฟื้นฟูเลยนะฮะพอคุณแข่งเสร็จแล้วโอ้แล้วเกมแต่ละเกมอ่ะหนักทั้งนั้นอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยต่อเวลามีเยอะแยะมากมายใช้พละกำลังใช้กล้ามเนื้อมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูนะฮะการจะมาฟิตเนี่ยมันไม่รู้จะพิษมาจากไหนแล้วมันก็ต้องส่งผลมาจากลีกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ฟิตมาจากลีกเนี่ยมาฟิตตอนทีมชาติเนี่ยมันไม่ทันหรอกนะฮะดังนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยมันต้องฟื้นฟูให้กับนักเตะได้อย่างรวดเร็วลดเพื่อลดอาการบาดเจ็บด้วยเพื่อให้กลับมาสู่เกมที่จะต้องเจอความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบเพราะแต่ละรอบเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งนึงที่ทำให้แต่ละทีมเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ย เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะสำคัญมากอย่างการเก็บข้อมูลการวางแผนว่าวางแผนในการใช้พลังงานของนักเตะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างผู้สเปนเนี่ยดูเหมือนใช้พลังงานไม่ได้เยอะมากนะ
1: เนี่ยเพราะว่าเขาต่อบอลกันเร็วๆมันแบบ
0: ใ
1: ช้แผนอะวิ่งไล่กันแบบกลุ่มๆ
0: ใช่ซึ่งอันนี้ทำกันบ้านหนักมากนะต้องบอกเลยนะว่าซ้อมกันเรียกว่าเอาเป็นเอาตายอ่ะไม่มีผ่อนปรนนะฮะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกพอมีข้อมูลมีสถิติยิ่งทำให้การใช้พลังงานการบริหารจัดการพลังงานในแต่ละแมตช์เนี่ยที่จะต้องเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นอย่างถามว่าทำไมเอ็มบัปเป้ที่มีความเร็วสูงมากไม่มีพื้นที่ในการที่จะทะลุทะลวงเลยนะล้ำหน้าอย่างเดียวเลยล้ำหน้าบ่อยมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เปิดให้เอ็มบัปเป้ได้มีพื้นที่จากแดนจากแถว2เพื่อลากไปเพราะเอ็มบัปเป้มีความเร็วสูงมากนะฮะปีที่ฝรั่งเศสได้แชมป์เนี่ยโอ้โหลากทะลุแล้วทะลุอีกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลเอาสถิติเอาอะไรต่างๆนานามาใช้ให้มันซินเนอร์จี้กันนะฮะให้มันสอดคล้องต่อเนื่องกันเพื่อทำให้แต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าเจอแต่ละทีมมันไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขานะซึ่ง เดี๋ยวก็จะวิเคราะห์คู่ของอาร์เจนตินาต่อว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับก็แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วสเปนเข้ารอบแหละคือฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถเปิดเกมลุกได้เลย4ตัวหน้าเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยสเปนเข้ารอบนะ2ประตูต่อ0นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูคู่ที่เพิ่งจบเลยค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นกระแสไวรัลอย่างมากมายนะครับทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาตัดชุดตัดอะไรอย่างซอฟการ์ดมาตัดมานะครับตัดชุดมาแทรกแซงพี่บาวจรุวัฒน์มาแล้วตัดชุดไหนตกรอบชุดนั้นนะครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาร์เจนตินาจะตกรอบอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาถามเดี๋ยวเราเล่าก่อนดีกว่าลูกเกมเป็นยังไงอาร์เจนตินาจับอังกฤษเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสูสีกันเรียกว่าแบบว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับโทมัสทูเคิลครับขอถามโกป๊อกหน่อยการที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยทำไมต้องมีแบบความคิดมากหรือตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ละตัวเนี่ยบูโกโยซาก้านั่งอยู่เอเซ่ดิเคนไลท์หรือแต่ละตัวที่เขาจัดทีมลงมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยแบบว่าทำไมเขาต้องจัดตัวแปลกๆด้วยครับอันนี้เราพูดถึงแค่ตอนจัดตัวนะแท็กติกของเขาเนี่ยถ้าในฐานะของโกป้องในฐานะนักกีฬาเนี่ยอยากถามว่าคิดว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยคิดอะไรอยู่ในการจัดทีมในการเจอกับอาร์เจนตินานัดนี้ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดา
1: ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยความรอบคอบความคิดเยอะความคิดมากเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพอคิดเยอะคิดมากแล้วความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยมันต่อให้คิดเยอะแค่ไหนอะต้องใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: ศักยภาพที่อาร์เจนตินาทำให้เห็นในแมตช์เมื่อคืนเนี่ยนะโอ้โหมันเห็นภาพชัดเจนมากว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบอเมริกาใต้แบบเดิมต่อไปแล้วแต่เป็นอเมริกาใต้แบบยุคใหม่ที่ใช้ data ใช้การบริหารพลังงานใช้เรื่องของข้อมูลสถิติต่างๆนานาเพื่อรอเวลาในการจัดการคู่ต่อสู้นะซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากนะคือสิ่งหนึ่งที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคืออาร์เจนตินานี่เหมือนกับแบบเล่นบอลแบบไม่ได้มองว่าตัวเองคือทีมที่เหนือกว่าใครนะแต่มองว่าตัวเองเนี่ยคือทีมที่มีศักยภาพสูงและจะใช้ศักยภาพของเองของตัวเองเนี่ยเต็มที่เพื่อทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของทีมนะซึ่งอันเนี้ยชัดเจนมากเมื่อวานเนี่ยชัดเจนมากในแง่ของการเล่นไปตามปกติเล่นไปตามศักยภาพของตัวเองที่มีนะซึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องโจมตีเนี่ยอาร์เจนตินาไม่รอช้าเลยนะการเล่นบอลของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่เล่นแบบได้บอลแล้วถ่ายบอลเพื่อรอจังหวะโจมตีแต่อาร์เจนตินานี่โจมตีแบบโจมตีเลยนะโจมตีแบบเอาตายเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่นาทีที่80เป็นต้นไปเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่เขาต้องทุ่มพละกำลังเต็มที่แล้วเพราะถ้าเขาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเตะอาจจะบริหารพลังงานได้ไม่ดีพอ
1: ครับ
0: อาจจะหมดก็ได้อาจจะหมดก็ได
1: ้18นาทีหลังเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยพูดกันจะถามว่าอย่างที่พูดถึงอาร์เจนตินาเนี่ยในฐานะโกป้องเนี่ยครับอยากถามว่าเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่ครับนะคิดว่าในทุกแกะของเมื่อวานเนี่ยเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่
0: จริงๆ
1: เมสซี่เมื่อวานก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรมากมายนะแต่ด้วยความเป็นสเปอร์ตาร์ของเขาเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็สามารถทำได้เลยอยากถามว่าเนี่ย
0: มันต้องแยกกันครับว่าแบกหรือไม่แบกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแบกกันนะแต่มันเป็นการรู้ว่าทัมมิ่งของเมสซี่เป็นแบบไหนจะใช้ประโยชน์จากแต่ละคนกันยังไงนะอย่างเมสซี่เนี่ยถ้าเขาได้บอลเนี่ยเขามีสองอย่างครับคือหนึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเลยนะ1ออกบอลเร็วเลยถ่ายออกจังหวะเดียวเพื่อทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสับสนแต่ถ้าคือพอสร้างเงื่อนไขให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าเฮ้ยเมสซี่นี่เหมือนแบบไม่คลองบอลไม่เล่นเองไม่พาทะลุลากเลยเหมือนกับที่ผ่านมา
1: คงแบบเมื่อวานน้อยมากเลยเมสซี่เมื่อวานไม่ได้ทำทะลุมาก
0: ซึ่งไม่ทำซึ่งพอไม่ทำเนี่ยสิ่งนึงที่เห็นก็คือเขาก็จะเริ่มแบบประมาทหรืออาจจะแบบเอ้ยไปใช้วิธีระวังแบบใหม่อ่ะไม่ใช่ระวังว่าเมสซี่จะได้บอลแล้วจะลากเพราะนั้นมันก็จะเกิดเงื่อนไขเกิดขึ้นซึ่งพอจะมีบางช่วงที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าเมสซี่ก็จะเริ่มคาบอลเองแล้วได้ฟาวบ้างอะไรบ้างก็จะเห็นแล้วเพราะตอนนั้นน่ะคือคู่ต่อสู้ก็จะเริ่มสับสนว่าตกลงพอบอลมาที่เมสซี่เนี่ยเมสซี่จะเอายังไงกันแน่นึกออกมั้ยถ้าเลี้ยงทุกครั้งถ้าอะไรทุกครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้ก็รู้ว่าถ้า เมสซี่ได้บอลก็คือจะเลี้ยงแต่เมสซี่สร้างเงื่อนไขฟุตบอลเนี่ยนะการหาโอกาสที่เขาบอกว่าชอบหาโอกาสชอบอะไรต้องหาโอกาสเก่งต้องนู่นนี่นั่นฟุตบอลมันไม่ใช่แค่การหาโอกาสแต่มันต้องสร้างโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสอันนี้แตกต่างกันเลยนะกับการหาโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสพอเกิดโอกาสแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่นักเตะที่มีศักยภาพสูงทีมที่มีศักยภาพสูงจะฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอิริน่าพอเริ่มสร้างเงื่อนไขนะเริ่มสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสเนี่ยน่าจะได้ 4-5 ประตูเหมือนกันนะ
1: แต่ก็เพราะว่าโทมัสทูเคิลไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบโอ้โหมั่วซั่วมากนะเอาแบบมาลงมาแบบ
0: จำเป็นต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีอาการบาดเจ็บมีความไม่สมบูรณ์ในการในระหว่างการเล่นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานอาร์เจนตินาดีจริงๆดีกว่าที่หลายคนคิดจริงๆนะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่แต่อาร์เจนตินาเมื่อวานนี่เล่นแบบโหแบบทั้งความเร็วทั้งสปีดบอลการส่งบอลนี่แบบเร็วมากนะซึ่งโอ้โหมันไม่ได้เห็นง่ายๆในฟุตบอลระดับสูงขนาดฟุตบอลระดับสูงที่เราเห็นกันเนี่ยยังไม่ได้เห็นความเร็วขนาดนี้เลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นความเร็วที่เป็นความเร็วระดับสูงมากแล้วอังกฤษเดี๋ยวต่อให้ทุกคนจะไปมองว่ามีการเปลี่ยนตัวมั่วซั่วแต่ทุกคนที่ติดทีมชาติอังกฤษมาเนี่ยไม่ใช่นักเตะธรรมดาทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกว่าตัวสำรองไม่มีว่าตัวนี้เก่งกว่าอะไรกว่าเขาก็คงพยายามทำตามแทคติกที่เขาคิดว่ามันจะรับมือได้อะ
1: ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดไหมครับจาก18นาทีสุดท้ายในฐานะ
0: โค้ชก็ไม่นะส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดแต่มองว่าเป็นศักยภาพของอาร์เจนตินาที่ใครก็สู้ไม่ได้จริงเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าใครก็สู้ไม่ได้จริงเพราะวิธีการของเขาเนี่ยเป็นวิธีการที่โอ้โหมันเร็วมากอ่ะมันไม่ทันหรอกบอกได้เลยมันไม่ทันหรอกนะแล้วเวลาไปดูสถิติเนี่ยเวลาอาร์เจนตินาเสียการครองบอลไปให้อังกฤษเนี่ยอาร์เจนตินาใช้เวลาน้อยกว่าอังกฤษใช้เวลาในการเอาบอลคืนมาเนี่ยน้อยกว่าอังกฤษมากนะอังกฤษเวลาได้บอลเนี่ยหรือว่าเสียบอลไปให้อาร์เจนตินาเนี่ยเวลาไปเอาบอลมาคืนมาเนี่ยมันเอาคืนยากกว่าใช้เวลานานกว่าซึ่งตรงนี้แหละทำให้เป็นข้อแตกต่างแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพของนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยมันสูงกว่ามากในแมตช์เมื่อวานนะฮะไม่ว่าคือต่อให้ใช้ตัวเดิมอยู่ทั้งเกมก็โดนอยู่ดีครับเมื่อวานต้องบอกเลยนะเพราะว่าวิธีการของอาร์เจนตินาเนี่ยมันเปลี่ยนในช่วงของประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยการเพรสซิ่งของเขาเนี่ยโหดมากนะวิ่งใส่วิ่งจากไกลๆระยะไกลๆเพื่อเข้าไปทำลายจังหวะคือเสียจังหวะนิดเดียวก็ทำให้เล่นยากแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาร์เจนตินาทำได้ดีมากๆนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดหรอกแต่เมื่อวานเนี่ยอาร์เจนตินามันเก่งเกินไปจริงๆ
1: ครับ
0: ก็
1: เรียกว่าชนะ 2-1 ได้ประตูตีเสมอ 1-1 คิดว่าต้องต่อเวลาแล้วมาต่อเวลาแล้วคือแหมผมว่าจริงๆอ่ะตัวน้าเองเนี่ยอยากคิดว่าทูเคิลเนี่ยมันแก้เกมผิดพลาดนะเพราะว่าตัวผู้เล่นสำรองเขาแบบควรจะกดดันไม่ให้แบบอาร์เจนตินาเข้ามาขนาดนี้มากๆเลยอาจจะขัดกับโกป๊อกนิดนึงคือดูแล้วแบบคือถ้าเขาเนี่ยคิดแบบวางแผนสู้กับอาร์เจนตินาหน่อยอ่ะน่าจะสู้กันได้มันกว่านี้นะครับคราวนี้อยากถามโกป๊อกว่าในเมื่อตกรอบแล้วเนี่ยทัวร์ลงแน่นอนอังกฤษเรารู้อยู่แล้วว่าอังกฤษเนี่ยเป็นแบบในแนวถ่องสื่ออยู่แล้วคิดว่าในฐานะโค้ชเนี่ยทูเคิลจะรับมือสถานการณ์นี้ยังไงครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเมืองไทยเนี่ยเหมือนอิชิอิโดนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนที่โดนเนี่ยเรามาเทียบอย่างทูเคิลเนี่ยคิดว่าจะรับมือสถานการณ์ยังไงควรอยู่ต่อหรือว่าลาออกเองหรือรอเขาไล่ออกดีครับกูบอก
0: เขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอก
1: ไม่ได้ออกใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ครับเขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วครับคือสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ของอังกฤษก็คงไม่ได้ไล่เขาออกหรอกเพราะว่าผลงานโดยรวมก็เป็นผลงานที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เพียงคือถ้าเขาดูเป็นนะอย่างที่บอก
1: สมาคมไทยได้ออกนะครับสมาคมไทยได้ออกนะ
0: อันนั้นก็แล้วแต่เขาแล้วกันมอง
1: อย่าง
0: น
1: ี้หน่อย
0: นะ
1: สมาคมไทยได้ออกนะทำเข้ารอบยังไงก็โดนได้ออกนะ
0: มองคนละอย่างกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทีมอื่นเขาก็มีทีม พูดแบบหยาบๆไว้นะแล้วตีนเขาเนี่ยบางทีเวลาเล่นเน
1: ี่
0: ยดูเหมือนมี4ตีนเลยซึ่งอันเนี้ย
1: ตอบเซฟอ่ะ
0: เซฟอะไรฮะ
1: ก็ป๊อกตอบเซฟอ่ะครับเซฟ
0: ไม่แล้วทีมชาติไทยไม่ได้ไปบอลโลกไปเปรียบเทียบกันได้ไง
1: ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือ AI เข้าไปช่วยหน่อยอันแน่นอนโอเคแหละรอบชิงครับเราพูดถึงรอบชิงกับรอบชิงที่3เลยรอบชิงก็จะเป็น
0: กับ
1: อังอาร์เจนตินาเจอกับสเปนรอบชิงที่3ก็จะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษโอ้โหน่าดูทั้งคู่เลยนะฮะ
0: ใช่
1: คิดว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้เดี๋ยวผมถามอันนี้ผมถามส่วนตัวก่อนอาร์เจนตินาเนี่ยผมไปสังเกตตัวผู้เล่นของอาร์เจนตินานะนักเตะเนี่ยพอๆกับส่วนสูงเนี่ยเท่าๆกับไทยหมดเลยนะอย่างกองหน้าอย่างอัลเวเรส170เซนเมสซี่ก็170เซนตรงกลางเนี่ยเป็นปาราเดส182 178ทิโบเน่173เทียบว่าความสูงเนี่ยเหมือนไทยเลยทำไมไทยคืออยากรู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเหมือนเขาแบบยังหาเวตัวเองไม่ได้เวเจแปนเวหรือเซอร์เบียหรือแนวอังกฤษเป็นเพราะอะไรครับว่าทำไมเขาถึงหาเวไม่ได้แล้วแต่อาร์เจนตินาเนี่ยตัวความสูงนี่คล้ายๆกันเลยเล่นเกมถ้าใครเล่นตามแบบเขาๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเหมือนอาร์เจนตินาไหมครับสำหรับทีมชาติไทยครับให้มีข้อให้ฟังหน่อย
0: เอางี้คือคนเราเนี่ยนะมันมีเรื่องของส่วนบุคคลก่อนแล้วกันนะนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยก็ต้องมาจากส่วนบุคคลก่อนแหละนะถึงจะประสบความสำเร็จนะมารวมกันเป็นทีมคือมันต้องเก่งตัวเองมันต้องเก่งมาก่อนถึงจะมาเล่นตามแท็กติกที่โค้ชอยากได้นะเอาถ้าเป็นเราเนี่ยเรามองว่าถ้าเราไม่หล่อเนี่ยเราจะทดแทนความไม่หล่อเราจะไปจีบสาวเนี่ยเราจะชดเชยด้วยอะไรก
1: ็
0: ต้องรวยก็ต้องรวยหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันครับนักกีฬาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่สูงเราจะชดเชยด้วยอะไรนึกออกไหมหนึ่งพื้นฐาน
1: เ
0: บสิกต้องดีความคล่องตัวความเร็วนะสปีดบอลอะไรต่างๆนานาความแข็งแรงทนทานวิ่งเตะไม่ล้มเหมือนรูมาราโดน่าตัวเล็กนิดเดียวเองนะแต่เขาก็เรียกมะขามก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโรมาริโออะไรก็ตัวเล็กนั้นเนมานี่ก็พร้อมกระลองนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่บอกก่อนเลยก็คือการรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วเราจะหาจุดเด่นมาชดเชยสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะนักเตะอาร์เจนตินาถ้ารอว่าต้องตัวโตต้องตัวใหญ่ต้องตัวสูงแล้วถึงจะประสบความสำเร็จก็แยกย้ายครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศยากจนอาหารการกินเนี่ยโภชนาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเป็นนักเตะตัวใหญ่โดยส่วนใหญ่ของทีมได้หรอกดังนั้นสิ่งนึงที่เขาต้องชดเชยก็คืออย่างเมื่อวานเราเห็นชัดเจนนะวิ่งเร็วปองบอลนี่บอลส่งกันมาแรงๆเนี่ยไม่มีกระชอกไม่มีแบบรับแล้วบอลเด้งบอลกระดอนออกไปไกล 3-4-9 เพื่อนก็มาแย่งแล้วเพราะฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันเล่นกันใกล้ๆนะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้คืออะไรอะไรเป็นจุดอ่อนแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงพอที่จะให้ทีมเนี่ยเอาไปใช้ได้ถามว่าถ้าวิ่งช้าจะติดไหมทีมชาติอาร์เจนตินาที่เล่นแบบเมื่อวานอ่ะไม่มีทางถ้าจับบอลหลุดจากเท้าจับบอลกระเด้งกระดอนมีโอกาสติดไหมถ้าด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางได้เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือมาตรฐานขั้นต่ำนะเน้นฟังดีๆนะมาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานขั้นต่ำคือคุณเป็นนักฟุตบอลที่จะเล่นระดับสูงเนี่ยจับบอลเลี้ยงบอลส่งบอลแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำนะถ้าคุณทำไม่ได้แบบมาตรฐานของนักเตะระดับโลกทั่วไปนะคุณก็แยกย้ายคุณไปเล่นในระดับสูงไม่ได้หรอกเพราะมาตรฐานขั้นต่ำคุณยังไม่มีเลยส่วนทีนี้มาตรฐานที่ระดับสูงขึ้นไปอีกเช่นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะเพราะเราจะเห็นเลยว่านักเตะหลายคนเนี่ยโอ้ถ้าไปดูดีๆนะเขาจะสแกนเขาจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ในสนามเนี่ยมันกำลังมีอะไรอยู่เพราะพอบอลมาที่เขาแล้วเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจได้ในทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่แตกต่างละแต่ไอ้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องมีนะไอ้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ย ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะไปพัฒนาสู่มาตรฐานขั้นสูงเนี่ยคุณทำไม่ได้แน่นอน
1: มันต้องทำยังไงครับถามว่าตอนนี้เขารู้หรือยังครับตอนนี้มองชนาธิปคนเดียวเลยนะที่เป็นแนวนี้ชนาธิปคนเดียวเลย
0: ฝึกสิครับเพราะเด็กไทยเนี่ยนะหรือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นระบบอุปถัมภ์อยู่กันแบบครอบครัวขยายโอ้แค่แปรบอลแม่นสักหน่อยนึงเนี่ยนะก็ดีใจกันแล้วซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องขั้นต่ำไม่ต้องดีใจเตะบอลตรงประตูเนี่ยยิงตรงกรอบเนี่ยไม่ต้องดีใจเพราะนั่นคือมาตรฐานขั้นต่ำ
1: ครับ
0: ถึงบอกไงว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือมาตรฐานขั้นต่ำแต่ผมเคยไปดูนะตอนนั้นทีมชาติเกาหลีมาเก็บตัวเกาหลีใต้มาเก็บตัวที่เมืองไทยผมไปดูเนี่ยเขาเหมือนหุ่นยนต์เลยนะเวลาซ้อมเข้าทำประตูเนี่ยทุกคนยิงประตูได้ก็วิ่งกลับไปเข้าจุดของตัวเองยิงประตูได้เข้าจุดของตัวเองถ้าใครยิงออกนี่คือเรื่องใหญ่มากนะ
1: เนี่ยครับ
0: อย่างน้อยต้องเข้ากรอบประตูเซฟไม่เป็นไรแต่ต้องเข้ากรอบร้อยลูกต้องเข้ากรอบร้อยลูกเพราะเวลาไปแข่งยิงคุณอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเรื่องออกไหมเพราะนั้นถ้ามาตรฐานขั้นต่ำทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องมาตรฐานที่จะเป็นระดับสูงขึ้นผมไปดูเนี่ยเขาไม่มีอาการดีใจเลยเวลาเขายิงประตูได้ตอนซ้อมแต่เด็กไทยเหรอผมบอกเลยนะเล่าให้ฟังเลยนะผมเป็นประตูมาก่อนไงพอมันยิงเราได้เนี่ยโอ้โหมันมาเยอะเย้ยมันมาดีใจมันมาบอกนี่คือก็คุณเป็นกองหน้าคุณต้องยิงได้อะถูกแล้วเพราะถ้าไปแข่งคุณยิงไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยคือคุณก็เป็นในตำแหน่งอื่นเหรอนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ
2: ครับ
0: ครับ
2: มีคำถามก็คำถามเขาบอกว่าในการชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอ่ะช่วยวิเคราะห์หน่อยนะทีมไหนน่าจะเป็นแชมป
1: ์อ่ะโค้ชก่อนนะ
0: คือ
1: ถ้าดู
0: คือถ้าดูจากการเล่นเมื่อวานแล้วเนี่ยนะทั้งสเปนทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ทั้งสองทีมก็คือทั้งสองทีมเนี่ยจะมีคนที่เป็นเหมือนกับคนคอยควบคุมจังหวะเป็นคอนแทคเตอร์นะคอยควบคุมจังหวะจะช้าจะเร็วนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วของสเปนกับกันทีม
1: โนดี้
0: นะฮะนี่คือคนควบคุมจังหวะที่ควบคุมจังหวะได้ดีมากแล้วก็ของอาร์เจนตินาก็แน่นอนนะก็ต้องเป็นเมสซี่ในการควบคุมจังหวะนะซึ่งสองคนนี้ไม่มีใครติดโทษแบนถูกไหมนะเน็ต
1: ถูกต้องครับเขาล้างโทษแบนหมดเลยครับตอนนี้ล้างโทษแบนหมดเลยฟุตบอลโลก
0: ล้างด้วยโอ้โหคนมันเลย
1: ล้างหมดแล้ว
0: พอสองคนนี้ไม่ติดโทษแบนเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสองคนนี้สักประมาณ 30% นะที่เหลือก็เป็นเรื่องของวิธีการในการวางแผนในการรับมือในแต่ละส่วนและว่าเห็นแล้วว่าฟอร์มของสเปนเป็นยังไงอาร์เจนตินาสเปนก็เห็นแล้วว่าฟอร์มของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเกมนัดชิงเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยจะใช้คำว่าระวังไหมผมเชื่อว่าเมื่อเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยไม่มีการระวังแน่นอนซัดกันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะเพราะว่าการซัดตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะคือคู่ต่อสู้ยังตั้งตัวไม่ติดเพราะนั้นใครที่สามารถจับจังหวะได้เนี่ยในคือสามารถที่จะทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ได้ในช่วง10นาทีแรก15นาทีแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะต่างคนต่างจับจังหวะกันได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ทุกทีมเนี่ยมีการทำการบ้านกันหนักหน่วงแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับแบบคือทุกช็อตเนี่ยต้องละเอียดแบบละเอียดสุดๆนะตอนนี้ทุกทีมละเอียดสุดๆเลยนะสเปนก็ดูแน่นอนละไอ้10นาทีสุดท้ายของอาร์เจนตินาเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนนะฮะอาร์เจนตินาก็ดูแล้วว่าสเปนเนี่ยวิธีการในการสร้างใยแมงมุมของเขามันเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าวิธีการเล่นของอาร์เจนตินาในการเพรสซิ่งเนี่ยเขาคงจะไม่เพรสซิ่งแบบดุเดือดทั้งเกมนะคงจะหาจังหวะในการเพรสซิ่งซึ่งสเปนก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นอยู่พอสมควรนะแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์นะวิเคราะห์แบบไม่ได้รักทีมใดทีมหนึ่งนะแต่คิดว่าโอกาสของอาร์เจนตินามีมากกว่าสเปนสัก 5-10%
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็วิธีการอย่างที่บอกแล้วว่านั่นแหละก็คงจะต้องมาดูรายละเอียดกันสองคนเนี้ยคงไม่มีใคร โชว์ฟอร์มไม่ออกเพราะเป็นนักเตะที่มีความคงเส้นคงวาสูงมากแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นโรดี้กับอาร์เจนตินาครับใกล้กับเมสซี่ครับ
1: ครับ
2: บานิสบานิส
1: สำหรับน้าสำหรับน้ามองคล้ายๆกับกัวป๊อกนะครับน้าบอกว่าคู่ชิงเนี่ยแน่นอนแหละรูปแบบการเล่นของสเปนเนี่ยดีกว่าอาร์เจนตินาแน่ๆแล้วรูปแบบการชิงการเข้าทำหรืออะไรเนี่ยเหนือกว่าอาร์เจนตินาพอสมควรนะครับแต่อาร์เจนตินาค่อนข้างที่จะมีดวงพกประสบการณ์แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามามากมายโดยเฉพาะเหมือนเขียนบทให้ลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเป็นแชมป์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเกมที่ออกมาของคู่นี้เนี่ยน้ามองว่าถ้าอาร์เจนตินาใช้รูปแบบในการเพรสซิ่งใส่บอลเล่นบอลหนักใส่สเปนเนี่ยสเปนจะมีสิทธิ์ที่จะการเข้าเพรสซิ่งเนี่ยอาร์เจนตินาจะได้เปรียบนิดนึงโดยที่แบบว่าคือถ้าอาร์เจนตินาเข้าเกมหนักใส่สเปนเนี่ยสเปนยังไม่เจอทีมที่เล่นบอลหนักใส่ครับที่ผ่านมายังไม่เคยเจอที่เกมบอลหนักใส่และอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นเต้ยเรื่องความตุกติกอยู่แล้วหลายอย่างในความตุกติกของอาร์เจนตินาเนี่ยมีเยอะเหลือเกินในประสบการณ์ในเวทีนี้และสายการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเขียนบทมาให้เมสซี่อ่ะแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์อย่างเมสซี่ด้วยที่จะสร้างความแตกต่างในเกมนี้นะครับถ้าเล่นบทใส่สเปนหนักๆการเพรสซิ่งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลกับอาร์เจนตินาและแน่นอนครับแผงหลังของคู่เนี่ยเหนียวแน่นมากมายการเปลี่ยนตัวของอาร์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทีเด็ดมากกว่ามีลอตโรมาร์ติเนสมียูเลนเอเวเรสส่วนสเปนเนี่ยมีมิเกลเมโนซึ่งไม่ได้เป็นกองหน้าจ๋าเพราะฉะนั้นในเกมการเขาจะเล่นเกมเพรสซิ่งแดนกลางเป็นหลักแล้วอาศัยช่องทางซึ่งอาร์เจนตินาเล่นรับต่ำแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจุดที่อาร์เจนตินาถ้าจะชนะในนัดนี้ได้คือต้องเล่นเกมหนักใส่สเปนเท่านั้นและใช้ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเก็บชนะได้คล้ายๆกับกูป๊อกนะครับอาจจะเป็นรองแต่อย่างที่บอก 5-10% เนี่ยอย่างที่โกป๊อกบอกเนี่ยมีสิทธิ์ที่พลิกชนะแล้วก็เป็น The Last Dance ของลีโอเนลเมสซี่เขียนบทจบฟุตบอลโลกอย่างสวยงามในปีนี้ครับ2026ที่เห็นเหมือนกันนะครับ
0: ครับแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีปัจจัยที่เป็นผลให้เกิดผลแพ้ชนะได้นะฮะเช่นระหว่างเกมเกิดไปม
1: ี
0: ใครโดนใบแดงมีใครที่ถูกวางเกมไว้แล้วบาดเจ็บนะซึ่งมันอาจจะไม่มีตัวมาทดแทนได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยเราก็คงจะต้องอย่างที่บอกไปดูรายละเอียดในเกมแล้วก็ที่สำคัญคือผมเชื่อว่าอาร์เจนตินาเนี่ยคงไม่ได้แบบpressing ตลอดทั้งเกมนะคง pressing เลือกเป็นช่วงเลือกเป็นจังหวะเพราะว่าการ pressing เนี่ยมันใช้พละกำลังมหาศาลนะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจะเป็น
1: ผมเน้นเข้าบอลหนัก
0: ใช่แม้จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ตามนะแล้วก็ไอการเข้าบอลหนักของอาร์เจนตินาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่านัดเนี้ยผู้ตัดสินเนี่ยจะเอาด้วยหรือเปล่านะถ้าไม่เอาด้วย
1: เอาตั้งแต่แมตช์แรกแล้วอาร์เจนตินาครับเอาได้แน่นอนเอาได้แน่นอนนะเอาด้วยแน่นอน
0: ก็ลองดู
1: แล้วกันว่าอะไรครับขอปิดท้ายพี่โนชาใครเป็นแชมป์ครับ
2: คงจะมองเหมือนผมมองมันอย่างคล้ายอย่างนี้แหละครับประสบการณ์หมายถึงว่าเขาเคยผ่านตรงนี้มาคิดว่านะครับการทำการบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่ที่โค้ชนะครับผู้เล่นด้วยโค้ชด้วยถ้าว่าทั้งทีมเดินต้องเดินไปพร้อมๆกันนะถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเก่งมันไปไม่ได้อยู่แล้วยันวิธีการคิดของเขาคงจะให้คนไทยได้เรียนรู้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมันเหลือเวลาอยู่แค่กี่นาทีนะ4นาที4-5 นาทีนะครับมีอะไรเติมเต็ม
1: ก็วันนี้น้าแก้เกมแล้วนะครับไม่หลุดเลยนะฮะไม่แก้เกมเรียบร้อยเรียนรู้เรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่หลุดเลยเติมเต็มแน่นอนวันนี้ไม่หลุดเลย
2: ครับ
1: ของพี่อนุชาบอกสบายแล้วไม่ต้องกด
2: ครับเมื่อกี้ของผมนะควายดาบที่ผมว่าควายดาบแล้วก็มันคือมันหลุดไปเลยอ่ะแต่
1: วันนี้ผมแก้เกมเรียบร้อย
2: ใช่แต่ว่าเมื่อกี้คือในระบบของเรานะไอ้ห้องส่งจริงๆมันอยู่ที่กรุงเทพไง
1: ครับ
2: ห้องส่งอยู่กรุงเทพแต่เรานั้นคุยกันอยู่คนละภูมิภาคกันนะดังนั้นนะครับที่ผมควายดาบก็จริงอินเทอร์เน็ตหายก็จริงแต่ตรงนั้นยังอยู
1: ่ครับ
2: มีการอยู่ได้เลยประมาณนี้นะครับดังนั้นสบายใจได้ว่าทิ้งเหล่านี้เราพากันรอด ไปกันได้นะครับต้องชื่นชมนะใช้คำว่าชื่นชมในการทำการบ้านนะครับปาเน็ตเนี่ยโอ้โหนักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยบอกชื่อได้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: จองโรงแรมดูครับก็ปิดท้ายเดี๋ยวให้โกป๊อกปิดท้ายแล้วกันเดี๋ยวให้โกป๊อกปิดท้ายดีกว่า
0: ผมเนี่ยข้อเสียอย่างนะคือเป็นคนจำชื่อคนไม่ค่อยได้นะต้องเรียกซ้ำๆหลายๆครั้งคือระบบ
1: จำชื่อเมียได้ไหมครับจำชื่อเมียได้ไหม
0: จำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อจำชื่อเมียก็ไม่ได
0: ้ดีหลายคนเลยจำไม่ได
1: ้นั่นนะคุณเป็นเทสนี่นะฮะ
0: เราต้องเรียกเธออย่างเดียวเรียกเธออย่างเดียวเราเล่นเราเล่นนะฮะเราเล่นชงมาเราเล่นหน่อยแค่นั้นเองจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนจำคอนเซ็ปต์นะจะเป็นจำภาพใหญ่จำหลักคิดอะไรเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์แต่ว่าจำเรื่องชื่อคนเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้เรียกซ้ำบ่อยๆมันจำไม่ค่อยได้นะแล้วจริงๆสิ่งนึงที่อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะส่งท้ายนะครับก็คือไม่ได้อยากให้มองเรื่องของกีฬาเป็นแค่เรื่องในสนามอย่างเดียวมันยังมีเรื่องราวนอกสนามที่ทำให้เราเนี่ยได้รับความรู้ได้รับเกร็ดความรู้ได้รับประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเสียดายนะที่อาจจะเพิ่งได้มาจัดมาคุยกันในรายการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬามหากรรมกีฬาอะไรก็แล้วแต่เราจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆมาแลกเปลี่ยนกันนะไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเรื่องนอกสนามอีกเยอะแยะมากมายเลยที
1: ่
0: ทำให
3: ้อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
5: ชช.ยะลาเปิดคอร์สฟรีติวเข้มนักคัดนักเคาะรับหน้าทุเรียนใต้สู่ตลาดคุณภาพวิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโปรเจกต์เปิดคอร์สเรียนฟรีฝึกอาชีพนักคัดนักเคาะทุเรียนคุณภาพรุ่นแรกภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพื้นที่มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้มีวิชาชีพติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง60คนมีครบทุกกลุ่มตั้งแต่ข้าราชการเกษตรกรเจ้าของสวนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนทั้งชายหญิงลูกจ้างคนรับซื้อท้องถิ่นไปจนถึงนักศึกษาที่อยากหาอาชีพเสริมโดยงานนี้ได้นายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรส่งต่อวิชาตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงลงมือเคาะจริงทั้งเทคนิคดูความแก่เช็คเปอร์เซ็นต์แป้งวิธีดูขั้วสังเกตน้ำร่องภูสีผิวและก้านผลเทคนิคการตัดวิธีตัดที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ให้ผลช้ำหรือตกกระแทกพื้นโดยมีเคล็ดลับการแยกไซส์มาตรฐานและเทคนิคการข้อฟังเสียงที่ทุกคนอยากรู้โดยบรรยากาศการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคนได้ลองจับลองเคาะลองฟังเสียงกันอย่างจริงจังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นอาชีพทำเงินต้อนรับฤดูกาลทุเรียนได้อย่างทันท่วงที
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูคะ
1: ว่าไงจ๊ะ
0: พอดีเมื่อครู่นี้ค่ะเจ้าของสถานที่ที่เราจะขอใช้ถ่ายทำรายการเขาแฝกรายละเอียดในการใช้สถานที่มาให้อ่ะค่ะแต่อ่านแล้วแปลกๆอะค่ะพี่หนูลองอ่านดูสิคะ
1: มีอะไรหรอจ๊ะไหนพี่ดูสิ
0: อ่านตอนแรกๆอะค่ะก็บอกว่าสามารถใช้สถานที่ถ่ายทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่พี่หนูลองอ่านตอนท้ายดูสิคะ
1: แต่ทั้งนี้จะมีการพิจารณาความเหมาะสมในวันถ่ายทำจริงอีกครั้งรายละเอียดดูเหมือนจะหมกเม็ดอะไรไว้เลยนะ
0: หมกเม็ดที่ว่านี้หมายถึงปกปิดความจริงหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจ้าหมกแปลว่าซุกไว้ข้างใต้หรืออาจใช้ความหมายโดยปริยายว่าจมอยู่ซุกตัวอยู่เม็ดหมายถึงเล่เหลี่ยมสาระหรือประเด็นสำคัญหมกเม็ดหมายถึงซ่อนประเด็นหรือสาระสำคัญไว้ซ่อนเงื่อนไขบางประการไว้ซ่อนเงื่อนไขซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นอื่นประเด็นหรือเงื่อนไขที่ซ่อนเอาไว้นั้นมักจะแย้งกับความหมายของสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเช่นระเบียบนี้อ่านดูเหมือนกับให้อิสระแก่ทุกคนอย่างเต็มที่แต่ก็หมกเม็ดไว้ที่ข้อสุดท้ายซึ่งถ้าอ่านให้ดีก็จะรู้ว่าไม่ได้ให้อิสรภาพเต็มที่ผู้รับเหมาก่อสร้างทำหมกเม็ดเอาไว้โดยใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการสร้างบ้านที่ไม่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำจนทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนก็เหมือนที่เราขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการนี่ละจ้ะดูเหมือนจะให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่พอสุดท้ายเราก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ดี
0: อย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะเล็กตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าเล็กจะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำคิดออกแล้วค่ะว่าจะเป็นที่ไหนดี
1: ที่ไหนละจ้ะ
0: ยังไม่บอกค่ะให้เรื่องเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบอกและขอตัวไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะพักเที่ยงเจอกันค่ะ
1: จ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: เอาละฮะรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถกันบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็มาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อนะครับตอนนี้อยู่กับผมครับบอยเจษดาและบุญรอดครับ
2: ไม่น่ารอดครับผม
3: บุญรอดไม่น่ารอดแต่วันนี้เราสองคนต้อง
2: ต้องรอดครับผมครับผมสดานี่ครับถึงข้าวของคนพิการในการเคลื่อนไหวที่จะมาแสดงความสามารถและตอบคำถามเพื่อก้าวไปเป็นสุดยอดนักสืบแห่งเบคับบี้บอย
3: ถูกต้องครับผมเราจะไปฟังกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
1: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
4: ในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
1: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: แม่บอกตรงๆเลยนะแต่ละคนนี่จะต้องเอาความสามารถที่ถนัดนะฮะเอามาเรียกคะแนนเก็บสะสมเรียกว่าตุนเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุด
2: และไม่ใช่แค่ความสามารถครับพี่บอลผู้แข่งขันทุกคนหนึ่งจะต้องตอบคำถามครับเกี่ยวกับสิทธิคนพิการการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันด้วยครับพี่บอล
3: ครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจะนำมาใช้ในการตัดสินด้วยไปพบกับกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันเลยครับท่านแรกครับน้องทัน
1: ทันยิ้มโบกมือ
3: ท่านที่2ครับพี่ตงเหน่ง
1: พี่ตงเหน่งยกมือสวัสดี
2: ท่านที่3พี่ตีครับผม
1: ดร.ตรียกมือสวัสดี
3: ถามทั้ง3ท่านหน่อยอยากจะแนะนำไกด์ไลน์อะไรเป็นพิเศษเล็กน้อยไหมครับ
5: ก็เรื่องของการเข้าถึงสื่ออะไรต่างๆนานาเป็นสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธินั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญของการตอบคำถามของซีซั่นนี้นะ
3: พี่ต้องแดงครับผม
6: นอกเหนือไปจากการแสดงความสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วต้องไม่ลืมว่าต้องทำการบ้านในการค้นคว้าด้วยว่าสิทธิ์ของคนพิการคืออะไรนะคะแล้วการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะ
3: ถ้าสุดท้ายน้องทันครับเชิญ
7: ก็มีความสามารถอะไรก็สามารถนำเสนอหรือว่าสามารถมาโชว์ในเวทีในรายการของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือการนำเสนอต่างๆภายในรายการได้ดีมากขึ้นก็อยากให้ใช้ศักยภาพให้อย่างเต็มที่ค่ะ
3: ครับเอาละครับนี่คือกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับผม
2: ครับพี่บอล
3: แต่บอกก่อนนะคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเหลือ4คนหายไปไหนคนหนึ่งต้องบอกน่าเสียดายฮะ
2: ค
3: ือสละสิทธิ์ไป1นะครับ
2: ครับและตอนนี้ครับผู้เข้าแข่งขันคนพิการทางการเคลื่อนไหวทั้ง4คนพร้อมแล้วครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
3: เชิญครับท่านแรกครับ
8: สวัสดีครับผมโอปี้ครับ
9: สวัสดีครับผมต่อครับ
10: สวัสดีค่ะเพลงค่ะ
11: สวัสดีครับผมโค้ชครับ
3: เอาละครับท่านที่5เชิญครับ
2: สวัสดีครับบุญรอดไม่น่ารอดไม่เชิญ
3: เอาละฮะนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านนะครับเราจะมีเวลาให้1นาทีเท่านั้นครับผม
2: ครับผม
3: ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปพบกับช่วงของ My Ma Show และก็แสดงแรกครับพบกับบ๊อบบี้ครับ
1: ขึ้นข้อความ My Ma Show
4: P01 บ๊อบบี้ชนกนันท์พลสา
1: บ๊อบบี้ยืนกลางเวทีวาดมือไปในอากาศแล้วเตะขาเขาเต้นด้วยแววตามั่นใจชูมือขึ้นสูงก่อนจะวาดลงมาอย่างอ่อนช้อยคลางกระดกสะโพกพิ้วไปด้านหลังพี่ต้งเหน่งและทันมองเขาอย่างยิ้มกว้างเขาเต้นท่าโปรยเงินรัวๆสะโพกขยับรับจังหวะเขาเซแล้วหัวล้อกับกรรมการยกมือไหว้แล้วเต้นต่อขึ้นกราฟิกจับเวลาด้านขวาจอเขาหมุนตัวลงไปนอนกับพื้นแล้วเตะขาก่อนลุกขึ้นยืนแล้วเต้นต่อด้วยแววตายั่วยวนขณะเต้นเขาขยับปากพึมพำร้องตามเพลงไปด้วยเ
3: งการขนาดนี้ข้างๆที่ยังไงนะ
2: ฉันคือได้แรงมาก
3: อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามกรรมการของเรากันหน่อยนะครับว่าเห็นการแสดงแรกของบ๊อบบี้แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างต้องทัน
2: นั่นก็เลย
7: คือบ๊อบบี้แบบสดใสมากคือทันยิ้มเลยทันรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการแบบควบคุมภายในแอเรียนะคือชื่นชมว่าเขาสามารถส่ง energy มาได้แบบว่าดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันสดใสแล้วก็มันแบบมีความสุขสนุกสนานมากๆค่ะ
3: ขอบคุณน้องทันครับผม
2: ขอเชิญที่น้องหนึ่งครับผม
6: บ๊อบบี้มีพลังเยอะมากนะคะแล้วก็มีความสุขในการแสดงอ่ะให้คำแนะนำเล็กน้อยเพื่อเอาไปพัฒนานะคะก็คือว่า อยากให้ซ้อมให้เยอะนะคะแล้วก็ออกแบบให้ครบถ้วนภายในเวลา1นาทีว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นท่าอะไรจะมีพัฒนาไปยังไงแล้วตอนท้ายจะเป็นยังไงเพื่อให้มีความหลากหลายมันจะได้น่าสนใจนะคะ
3: ขอบคุณพี่ต้องแหน่งด้วยนะครับพี่ตรีครับแหมโชว์แรกวันนี้ครับ
5: ก็แอบขยับไปด้วยเหมือนกันนะการที่มีท่าจบมันจะแบบน่าจะทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทำต่อไปนะครับในสิ่งที่ตัวเองชอบขอบคุณครับ
3: นี่คือการแสดงของบ๊อบบี้เอาละครับโชว์ถัดไปของพี่ต่อครับ
12: พี่03ต่อธีรเกียรติคมตศิลา
13: วันนี้ขอมาแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นออกมาจะพูดยากช้านิดนึงพูดลำบากนิดนึงยังไงก็โกเมนไซนะครับ
14: ต่อนั่งหน้ากระดานไว้บอร์ด
13: โบหัวทีละเกตการตัดศิลาโกจูยงไซปางกอโกจินเนโยโลจิคุโอิไกชิมัสโบหัวกามาเดชมัสครับผมแล้วผมจะฝากคำภาษาญี่ปุ่นอยู่คำหนึ่งนะครับเป็นคำที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่แบบดูทุเรศนิดนึงนะครับ
14: เขาเขียนภาษาญี่ปุ่นบนกระดาน
13: ขอโทษด้วยอะไรมือไม่สวยอ่านว่าซูซูกุแปลว่าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ
3: หมดเวลามีคำถามครับพี่ต่อครับเมื่อสักครู่นี้พูดภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยคือ
13: ครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอโทษครับโกเมนไซแล้วก็บอกว่าผมชื่อธีรเกียรติครับศาสิลา
3: ครับมาจากบางกอก
13: มาจากกรุงเทพครับอายุ54ปี
3: ครับผม
13: แล้วก็ขอฟังเรื่องฝากตัวด้วยครับ
15: ครับคอนนิจิวะคร
13: ับ แล้วก็กามาเดมัสสู้ๆครับผมจะสู้ๆครับ
3: นี่ทีนี้ไปถามกรรมการของเรากันหน่อยนะครับ
15: ครับ
3: เริ่มที่พี่ตรีแล้วกันครับ
5: พี่ต่อนะครับก็ได้แสดงศักยภาพอีกด้านหนึ่งของการใช้ภาษาเนาะการที่เรามีทักษะหลายภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่โหน่าสนใจนะครับก็ติดตามตอนต่อไปครับ
3: ขอบคุณพี่ตรีครับผมแหมพี่ต้องเน่ง
6: คือเหมือนเป็นการยกระดับนะคะการแสดงทักษะนอกเหนือไปจากนั้นพี่ต่อยังท็อปอัพตอนจบด้วยการเขียนเลยภาษาเขียนถึงจะเป็นแค่คำเดียวพี่ต่อจะมีความสามารถหลากหลายอะไรอีกที่จะมาทำให้เราดูนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ชื่นชมมากๆค่ะ
3: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผมเอาละฮะ
15: ต่อเลยครับ
3: อีกคนหนึ่งครับทั้งท่าน
7: คนพิการหลายคนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็มักจะลืมไปแล้วว่าคนพิการสามารถทำด้านนี้ได้ก็คือด้านภาษาเป็นเหมือนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการว่าคนพิการต่อให้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวแต่ว่าก็สามารถมีการศึกษาที่ดีมีโอกาสในการเข้าถึงภาษาที่หลากหลายได้ค่ะ
3: ขอบคุณน้องทันครับผมนี
15: ่และคนต่อไปครับผมขอเชิญพบกับน้องเทนเลยครับ
3: P04
12: เทนยาที่พาอินทยง

0: ใจในสิ่งที่คุณเป็นและอย่าทำให้คำจำกัดความของคนอื่นมากำหนดศักยภาพของคุณทุกย่างก้าวที่คุณก้าวเดินทุกความสำเร็จที่สร้างสรรค์ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายคุณคือผู้ที่แสดงให้เห็นว่าหัวใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ขอเป็นกำลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจค่ะใช้ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิและเปล่งประกายความสามารถของคุณให้โลกได้เห็น
1: หมดเวลาแอบถามนิดนึงฮะบทความที่เขียนมาที่เพิ่งจะพูดออกไปเราเขียนเองทั้งหมดไหมครับคิดเองทั้งหมดเลยไหม
2: เขียนมาเป็นเนื้อหาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สื่อค่ะในการเจน AI อะค่ะช่วย
3: AI ด้วยในการประกอบเขียนอันนี้
1: สุดยอดเลยว่าใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยนะครับผมอ่ะทีนี้ไปถาม AI ตัวแม่ครับผมพี่ต้องเองเชิญ
4: ถ้ามันออกมาจากความคิดและออกมาจากหัวใจเราอะนะคะซ้อมบ่อยๆแล้วก็พูดเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านหรือเราอาจจะแค่เขียนคีย์เวิร์ดไว้บางคำนะคะแล้วก็ยกอ่านเป็นบางเวลาเนี่ยพี่คิดว่าตรงเนี้ยจะทำให้เราได้เขาเรียกว่าสื่อสารกับผู้ชมผู้ที่รับฟังสารของเราเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการจูงใจเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งครับผม
5: ขอเชิญพี่ตีครับผม
6: ก็มันยังไม่จบสมบูรณ์มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราจะจำมันขาดหายไปนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าเป็นบทความที่มีพลังมากพอสมควรครับ
5: ขอบคุณพี่ตีครับผม
1: ครับผมเชิญครับน้องทันครับ
7: ค่ะถ้าเรายังมีข้อมูลไม่มากพอแต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการมานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับของคนพิการเพื่อส่งต่อให้กับคนพิการต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะ
1: ยังไงเป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยขอบคุณครับเอาละครับและโชว์ถัดไปครับไปพบกับโชว์ของพดครับ
8: P05 พดณัฐพลแสงกระโทก
9: ก่อนดวงฟ้าจะสดใสก่อนความอบอุ่นของไอ้แดดก่อนดอกไม้จะผลิบานก่อนความฝันอันแสนหวานในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาของฉันแห่งความสดใสข้างในไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาจนทำให้ฉันมีพลังสู้ต่อไป
10: พี่รัดกล้าวยิ้ม
9: ก่อนดวงดาวจะเป็นฟ้าก่อนชีวิตจะรู้คุณค่าก่อนที่สัตว์อาจจะเมื่อใจก่อนที่คนอย่างฉันจะหมดไฟในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามา
1: หมดเวลา
3: แอบมีความรักหรือเปล่า
1: เนี่ยจะบอกว่าอยู่ในภวังค์ของ
3: ความรักใช่
1: ใช่ไหมเลิกพี่นี้มาใช่ไหม
3: มีความรักหรือเปล
11: ่
3: าย
11: ังครับก็อยากจะมีเหมือนกัน
1: อาจจะมาพบในวันนี
3: ้ครับผม
1: นะครับน้องทันเป็นไงบ้างครับโชว์นี้กับโพสครับ
7: ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้อะคะหรือว่าแบบ
11: ก็เป็นเพลงแรกที่พ่อแม่ผมเปิดให้ฟัง
7: แสดงว่ามันมีเรื่องราวมันมีสิ่งที่อยากจะนำเสนอแล้วก็รู้สึกว่าตอนขณะที่เขาร้องเนี่ยเขาดูแบบเหมือนนึกเรื่องราวไปด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นความสนใจในด้านนี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ
1: ขอบคุณน้องทันครับผม
3: ขอบคุณพี่น้องเหน่งครับผม
4: ค่ะก็อยากแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราร้องโดยไม่มีดนตรีเนี่ยมันยากมากเลยนะคะโพสต์นะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคีย์ของตัวเราเองไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญพอไม่มีแว่นแท็กปุ๊บอรรถรสในการรับฟังของผู้ชมเนี่ยเขาอาจจะสะดุดเพราะฉะนั้นขอฝากตรงนี้ไว
1: ้มิติเชิญครับผม
6: อยากเห็นมิติอื่นของพจน์ด้วยเนอะจากการร้องเพลงหรือว่าอาจจะร้องไปสักครึ่งเพลงแล้วเล่าเรื่องเป็นเพลงที่พ่อแม่เปิดให้เราเป็นฟังเป็นเพลงแรกอะมันเป็นสตอรี่ที่น่าฟัง
1: วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับน้องพจน์ครับ
3: โอ้โหจัดเต็มมากพี่เบิร์ด
1: แต่ละคนเขาเรียกว่างัดเอาความสามารถที่แบบถนัดที่สุดคิดว่าเจ๋งที่สุดมาเรียกคะแนนกันแบบนี
3: ้แต่พี่บอย
1: ครับ
3: เพื่อแข่งขันทั้งสี่

0: เนี่ยจะมีโอกาสคะแนนในรอบถัดไปสิครับผม
1: ถูกต้องครับรอบนี้เราจะมาประชันเรื่องของความรู้กันหน่อยฮะเพราะว่าเรามีคำถามฮะซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของคนพิการครับ
0: ครับคำถามยากไหมพี่เบิร์ด
1: โอ้คำถามบอกเลยไม่ยากฮะแล้วจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตของคนพิการเลย
0: ครับ
1: นะครับผมจะมีเวลาให้เพียงแค
0: ่1นาที
1: ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามพร้อมกันครับคำถามครับถ้าให้พูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่คุณประทับใจมา2ด้านจะพูดถึงอะไรเพราะเหตุใดพร้อมไหมฮะมีเวลาให้60วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือ1ก็คือด้านขนส่งสาธารณะครับที่ผมมาที่อย่างที่ตอนเช้าผมจะมารายการผมก็เห็นขนส่งที่สาธารณะที่สะดวกสบายสำหรับผู้พิการครับแต่ว่าต่างจังหวัดก็จะมีบางจังหวัดที่ข้อไม่ถึงครับแบบว่าอย่างเช่นคนพิการไปพบหมออะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นจะไปไหนก็ตามก็เขาก็จะไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับสิ่งที่เหล่านั้นครับผมก็อยากขอให้แบบว่าคือแบบว่าคือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเข้าถึงในทุกที่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือ
3: บ๊อบบี้นึก
2: การมีน้ำใจครับ
1: หมดเวลา
0: เป็น
1: ยังไงตรงใจไหม
0: ตรงใจมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าขนส่งเนี่ยสำคัญมาก
1: ครับผม
0: คนพิการเนี่ยถ้าขนส่งไม่ดีเนี่ยไปไหนยังไม่ได้เลย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ไปฟังคำตอบจากพี่ต่อกันต่อครับ
4: สิ่งนี้ครับจะออกมาถึงว่าที่ทั้งเป็นสาธารณะใช่ไหมครับตรงนี้สาธารณะก็ทางลาดแล้วก็พวกลิฟต์พวกอะไรพวกเนี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าการเคลื่อนไหวไม่มีพวกนี้มันไม่ได้เลยครับบันไดนี่หมดสิทธิ์ไปไหนมาไหนแน่ครับ
3: บอยและบุญรอดยิ้มตาม
1: มีต่อยไหมครับ
0: เวลาเหลือครับผม
1: เวลาเหลือนะครับพี่ต่อครับ
4: ก็พวกอะไรนะทางเท้าที่ว่าสำหรับคนตาบอดนะครับ
0: ครับ
4: นะครับผมว่ามีประโยชน์มากเลยพวกสามารถเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
4: พวกคนพิการจะเขาเรียกว่าอะไรเขาว่าดิสเบิร์นอ่ะมันจะไม่มีในโลกนี้ถ้ามีสิ่งพวกนี้
3: พี่ต่อนึก
4: เราสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ครับเรียกว่าไปแอดเวนเจอร์กับมันกับชีวิตดีมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆที่ของประเทศของโลกของประเทศนะครับ
1: หมดเวลาครับพี่ต่อครับ
0: โอ้
1: เอาสิเหมือนจะไม่มาแต่ก็มาเกือบครบนะ
0: มาครบเลย
1: เอาสิอันนี้สองท่านผ่านไปแล้วนะครับต่อไปฟังคำตอบจากเทนครับ
5: จะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ทางลาดค่ะเพราะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสาธารณูปโภคราชการต่างๆนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสถานีตำรวจค่ะอย่างนี้ต้องมีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะผู้พิการจะได้มีสิทธิ์เท่าเทียมนะคะค่ะแล้วก็สะดวกสบายค่ะ
1: เด็กพอมีเวลาอีก30วิครับ
0: เวลาเหลือครับ
5: แล้วก็ตามโรงเรียนเนี่ยค่ะอำเภอตำบลแล้วก็อบต.เนี่ยค่ะราวจับด้วยค่ะป้ายสัญลักษณ
1: ์
5: จราจรค่ะ
0: ครอบคลุมอยู่นะครับบอก
1: ใช่
0: เกือบครบเหมือนกัน
1: ครับผมคนที่3เท่านั้นนะครับ ไปฟังคนสุดท้ายของเราครับ
6: ก็สำหรับผมอ่ะคือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบคนพิการอย่างแรกเลยคือทางสโลปคือมันสะดวกยังไงสมมติว่าคุณเวลาคุณไปสถานที่ราชการคนพิการส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้บันไดได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพส่วนอย่างที่สองคือสายฉีดก้นในห้องน้ำครับเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่คือไม่สามารถใช้กระดาษทิชชู่ตาม ห้างสรรพสินค้าได้อย่างสะดวกแล้วแถมอีกอย่างคือราวข้างโถส้วมครับเพื่อให้แบบการคนมีการลมครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาพอดีครับผม
7: ทันเวลาพอดีด้วย
1: เป็นไงฮะในฐานะที่เป็นคนพิการฟังแบบนี้แล้วรู้สึกครอบคลุมหรือเปล่า
0: บอกครอบคลุมมากบุญร้อยเคยมีครั้งหนึ่งเดินทางสโลปครับ
1: ครับ
0: แต่ล้ม
1: อ๋
0: อแบบเหมือนไม่บอกว่ามันองศามันไม่ได้มัน
1: เป
0: ็นอันที่สำคัญบุญร้อยว่าทำแล้วต้องใช้งานได้จริง
1: ครับผมเราจะมาฟังคำแนะนำนะฮะจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับ
8: ค่ะก็ทั้ง4ท่านนะคะก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนาะจากที่เราประสบมาว่าเราได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสวัสดิการอะไรบ้างนะคะอย่างป๊อบบี้ก็คือว่าป๊อบบี้มีการลงเรื่องของขนส่งสาธารณะเนาะเป็นหลักถือว่าชัดเจนตรงประเด็นแล้วแหละนะคะแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของรายละเอียดบ้างทางคุณต่อนะคะก็ให้รายละเอียดเรื่องของทางลาดลิฟต์เนาะอันนี้คือลงรายละเอียดได้ดีทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนพิการคือถ้านั่งวีลแชร์อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของทางลาดแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆกับเราในการที่เราจะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของเราได้อย่างเท่าเทียมนะคะส่วนทางของเทนนะคะที่มีความสำคัญคือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเลยก็ถือว่าตอบได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนของโพสเองเนี่ยอาจจะมีความถือว่าทำให้คำตอบได้โอเคแล้วก็ลงรายละเอียดทำให้เราเห็นภาพถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญค่ะ
9: เราอยากให้สังคมได้สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะขั้นพื้นฐานสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆรวมถึงสิ่งที่พี่บุญรอดได้พูดด้วยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆบางอย่างเขาเรียกว่าสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำไปนะครับคำตอบของบ๊อบบี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องมีความทั่วถึงไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้นคนพิการที่มีสิทธิ์ก็กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหมือนกัน
10: ก็อยากจะเน้นว่าฟังคำถามให้ดีและตอบให้ครบถ้วนเสมอนะคะอย่างเช่นบ๊อบบี้พูดว่าข้อที่2การมีน้ำใจอันนี้ตั้งตารอเลยเพราะอะไรถึงคิดว่าการมีน้ำใจพอดีเวลาหมดเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลานิดนึงนะคะหรือว่าพี่ต่อเป็นคนที่ตอบ2ข้อแล้วพี่ต่อพูดคำตอบปุ๊บเหตุผลมาเลยอันนี้ขอชื่นชมนะคะทางลาดและลิฟต์ทางเท้าสำหรับคนตาบอดนะคะมากไปกว่านั้นประทับใจในคำพูดของพี่ต่อที่บอกว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้คำว่า disable จะไม่มีคือคำว่าคนพิการหรือคนที่ด้อยสมรรถภาพเนี่ยจะไม่มีคำตอบของพี่ต่อนอกจากมีเหตุผลแล้วยังมีคำที่มันขับเคลื่อนความรู้สึกของผู้ฟังด้วยนะคะส่วนเทนนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเขาขอ2เทนแถมให้มาเป็น5เป็น6อันนี้ถือว่าทำกันบ้านมาดีมากนะคะจะมีบางอันอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารนะคะเทนยังไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็อย่างข้ออื่นๆเนี่ยเทนก็ให้เหตุผลตามมาซึ่งอันนี้ดีนะคะส่วนพจน์เองเนี่ยทำให้เราเห็นภาพตามเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนพิการเองเนี่ยประสบความยากลำบากสิ่งที่พจน์อธิบายมาเนี่ยมันคือสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้น
0: ก็ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับหวังว่าข้อคิดและคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้แข่งของเราครับผม
1: ถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการนั้นถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นด้วยสุดท้ายนี้เชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้น่าจะมีอะไรอยากจะฝากไว้ไปถึงครั้งหน้าด้วย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเริ่มกันที่น้องทันก่อนดีกว่าครับ
8: สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็การนำข้อเสนอแนะค่ะจากของแต่ละท่านไปพัฒนาปรับปรุงค่ะแล้วก็หาศักยภาพของตัวเองที่จะเอามานำเสนอในครั้งต่อๆไปมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
10: เราอยากเห็นอะไรที่หลากหลายนะคะซึ่งถ้าเราตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเราอาจจะทำได้ดีก็ได้แล้วขอให้คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันกำลังจะเป็นครูเป็นตัวอย่างเป็นการให้ความรู้กับผู้ชม
1: ขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
9: รู้สึกวันนี้เป็นเทปที่มีความสุขเทปหนึ่งเลยนะครับที่ฝากไว้ก็คือเรื่องของการออกแบบเนาะเพราะว่าเรามีเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเมื่อมันมีต้นมันมีจบมันก็จะแบบสวยงามที่สุดนะครับ
0: ขอบคุณดีครับผมครับผมขอบคุณแรงบันดาลใจและความคิดดีจากกรรมการและคะแนนวันนี้ครับที่ถูกตัดผมเป็นหลักไปครับพี่บอย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับผมและวันพรุ่งนี้ครับพบกับคนพิการทางด้านจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้ออทิสติกครับแล้วพบกันบนเรื่องใหม่ในสัปดาห์หน้ากับคุณพิการทางการเคลื่อนไหวครับผม
1: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัด
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับตอนนี้จะขอมาคุยเรื่องPickleballเป็นทั้งตอนเลยเป็นพิเศษจริงๆถ้าใครฟังนพดลสตอรี่เนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกับการที่ผมยกตัวอย่างพิกเกอร์บอลอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็บางที Sunday Reflection นะสะท้อนคิดวันอาทิตย์เนี่ยก็เล่าเรื่องการแข่งพิกเกอร์บอลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้เพลินอย่างเงี้ยมันมีแรงบันดาลใจนิดเดียวคือวันนี้ผมกลับมาจากเล่นพิกเกอร์บอลเล่นตั้งแต่ประมาณ 4:30 นะครับจนถึง3 ทุ่มก็4:30ก็5:30 6:30 7:30 8:30ก็ประมาณน่าจะ4 ชั่วโมงได้โดยประมาณนะโดยประมาณยังไม่ถึง4 ซะทีเดียวอ่ะเพราะมัน4:30ใช่ไหม5:30ก็1 ชั่วโมง6:30 2 ชั่วโมง20:30 3 ชั่วโมง20:30 4 ชั่วโมงโอ้ก็4 ชั่วโมงนี่เนาะเพราะฉะนั้นก็อ๋อผมพูดผิดผมไปถึงคอร์ดประมาณ5 โมง4 ชั่วโมงแหละอ่ะโดยประมาณนะแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณ4 ทุ่มอาบน้ำก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะจัดเรื่องเนี้ยผมอยากจะเรียกว่าป้ายยาก็ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นพิกเกอร์บอลนะสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ผมเล่นวันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับถามว่าทุกวันไหมก็มีวันพักแต่ว่าเล่นบ่อยนะครับก็เลยอยากมาชวนคุยทั้งสิ่งที่ผมได้จากการเล่นพิกเกอร์บอลกับข้อควรระวังเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยก็เจอสิ่งพวกนี้เหมือนกันนะอ่ะเอาเรื่องประโยชน์ก่อนแล้วกันเนาะที่ได้จากการเล่นพิกเกอร์บอลโดยตรงแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ทางอ้อมด้วยนะครับอันแรกเนี่ยผมว่ามันดีต่อสุขภาพอันนี้ผมว่าการออกกำลังกายเกือบทุกอย่างมันดีต่อสุขภาพคือมันมีทั้งสุขภาพหัวใจสุขภาพหลอดเลือดนะครับเราเล่นเนี่ยมันก็มีมันเกมก็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบหนักมากนะพิกเกอร์บอลเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมว่าสำหรับคนอายุ50บวกแล้วกันเนาะแต่จริงต้องบอกเดี๋ยวนี้เด็กๆ เล่นกันเยอะมากนะครับมันหนักประมาณนึงอ่ะผมหัวใจเต้นประมาณโซน2แตะโซน3ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าการออกกำลังกายที่น่าจะดีระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องพิกเกอร์บอลแต่ว่าวันนี้บริบทคือพิกเกอร์บอลเนี่ยก็ดีต่อหัวใจแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดอะไรต่างๆนะครับผมเคยคุยในรายการ Sunday Reflection ที่มีเรื่อง Personal OKR ก็มีเรื่อง Will to Max ก็ที่มันขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งก็คือการเล่นพิกเกอร์บอลนี่แหละแล้วก็นอกจากเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นประโยชน์อันแรกแล้วเนี่ยประโยชน์ที่2คือมันพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยพิกเกอร์บอลเนี่ยมันใช้ขาสะโพกหรือแกนกลางลำตัวในการตีเนาะแล้วก็แน่นอนหัวไหล่แขนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นพิกเกอร์บอลมันใช้สิ่งพวกนี้ตลอดเวลามันก็จะมีความแข็งแรงมีความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอันที่3นะยังเป็นเรื่องของร่างกายอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความคล่องตัวและการทรงตัวคือพิกเกอร์บอลก็คล้ายๆแบดมินตันแต่ว่ามันไม่เหนื่อยเท่านะสำหรับผมเล่นแบดมาก่อนมันมีการเปลี่ยนทิศทางมันมีการเคลื่อนที่ข้างด้วยต้องเอื้อมไปรับด้านซ้ายด้านขวานะครับมันมีการวิ่งออกตัวอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันเหมาะกับการที่ทำฝึกฝนให้เราแบบมีความคล่องตัวฟุตเวิร์กอ่ะเขาใช้คำว่าฟุตเวิร์กแต่ว่าถามว่าเท่าแบดไหมไม่ปกติพิกเกอร์บอลเนี่ยเวลาเราขึ้นมาหน้าเน็ตแล้วลูกมันมักจะจบที่หน้าเน็ตเราจะไม่น้อยครั้งที่เราต้องวิ่งกลับไปหลังคอร์ดอีกครั้งถ้าเป็นแบดมันจะมีลูกหยอดลูกโยกลูกอะไรมันจะเยอะกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทรงตัวเนี่ยก็ทำให้เราได้ฝึกฝนนะครับอันที่4สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ฝึกแค่ร่างกายนะผมว่าอ่ะอันนี้มีหลายคนพูดผมอาจจะดูคลิปวิดีโอคืออินนะเขาบอกว่าพิกเกอร์บอลมันคล้ายๆหมากรุกคือมันต้องใช้ความคิดจริงๆเกมพิกเกอร์บอลเนี่ยผมชอบการออกแบบนะมันไม่ใช่ตีแรงชนะ ใครตีโหดๆแรงๆส่วนใหญ่ลูกจะออกเพราะว่าคอร์ดพิคก็บอกมันสั้นมันอาจจะต่างจากเทนนิสเนาะเทนนิสเนี่ยโหถ้าใครเสิร์ฟโหดเนี่ยเราอาจจะรับไม่ได้เลยพิคก็บอกเนี่ยเขาดีไซน์มาให้มันแบบโหดมากไม่ได้อย่างเช่นลูกเสิร์ฟอ่ะผมยกตัวอย่างลูกเสิร์ฟพิคก็บอกเนี่ยโยนขึ้นเหนือหัวแล้วฟาดลงมาแบบเทนนิสเนี่ยไม่ได้มันต้องเสิร์ฟอันเดอร์แฮนด์คือต้องเสิร์ฟจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแรงได้ยากมันจะแรงได้ยากเราต้องคิดเรื่องของการวางลูกการยืนตำแหน่งถ้ายืนผิดนี่เสียเปรียบเลยนะครับพี่ก็บอกเนี่ยยืนแบบผิดตำแหน่งเนี่ยเสียเปรียบทันทีหรือบางทีระหว่างเล่นเนี่ยผมรู้สึกมันต้องคาดเดาคู่ต่อสู้ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนเราอาจจะต้องตีไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วที่ผมชอบมากคือมันผมเล่นคู่เป็นหลักนะผมไม่ได้เล่นเดี่ยวคือถามว่าทำไมอาจารย์ไม่เล่นเดี่ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนแรกสุดเลยอ่ะผมเล่นเดี่ยวนะครับเพราะว่าผมหาคู่เล่นไม่ได้เอาแบบครั้งแรกเลยเล่นคู่เพราะว่ามีรุ่นพี่มาชวนเล่นพิคเกอร์บอลเนี่ยก็4คนก็เล่นคู่แล้วก็สนุกมากแล้วก็แบบอยากเล่นคู่จังเลยปรากฏว่าพี่เขาเล่นสัปดาห์ละครั้งกลุ่มนั้นเนี่ยผมอยากเล่นทุกวันน่ะคือมันสนุกอ่ะหาคนเล่นไม่ได้ก็ไปที่คอร์ดเลยครับตอนแรกก็ไปหาโค้ชมาสอนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องโชคดีนะที่ได้โค้ชมาสอนทำให้เรามีท่าตีที่ถูกต้องแต่แรกแล้วก็เพิ่นเห็นขอทั้งข้างก็มีโค้ชมาสอนใช่ไหมก็เลยไปเดินไปหาเขาบอกว่ามาเล่นด้วยกันไหมครับผมหาคนเล่นอยู่เขาบอกเอาสิครับอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเล่นเดี่ยวแล้วผมเล่นเดี่ยวอยู่สักพักนึงเลยแต่พอตอนหลังเขาเริ่มมีโอเพ่นเพลย์แปลว่าใครก็มาเล่นก็ได้เนี่ยก็เลยเริ่มมีคู่เริ่มมีกวนมีกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาเล่นด้วยกันเนาะนั้นมันก็เป็นเล่นคู่เนี่ยมันมีการต้องสื่อสารกันอะลูกนี้คุณตีลูกนี้ผมตีอะไรเงี้ยสื่อสารนี่คือสื่อสารระหว่างเล่นนะเขาจะใช้คำว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็ยั่วไม่ยั่วก็คือแปลว่าลูกนี้ของคุณตีไม่คือลูกนี้ของฉันนะคุณไม่ต้องตีเดี๋ยวฉันตีเองอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยมียู่อะไรเงี้ยก็สื่อสารกันนะคราวนี้นอกจากเรื่องฟิสิกอลแล้วเนี่ยผมว่าส่วนตัวเนี่ยมันข้อ5แล้วนะประโยชน์อันที่5เนี่ยมันช่วยลดความเครียดคือจริงๆไม่ต้องพิคเกอร์บอลก็ได้นะครับการออกกำลังกายทุกประเภทอ่ะถ้ามันมีการเข้าสังคมอ่ะความเครียดมันก็จะลดลงจริงๆออกกำลังกายเหงื่อออกก็ลดแล้วนะแต่ว่าพิคเกอร์บอลเนี่ยมันจะเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมานั่งเล่นกันบางคนเอาขนมมาแจกกันมานั่งเมาส์กันคือมันสนุกมันสนุกด้วยเอนจอยการเล่นด้วยแล้วแถมมิตรภาพอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมได้มาเยอะมากเลยนะต้องบอกว่ามีคนพูดเหมือนกันบอกว่าพิคเกอร์บอลกลายเป็นเหมือนนิวกอล์ฟคือพูดง่ายๆว่ากอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเล่นกันเขาก็เล่นเพื่อบางทีก็เพื่อสังคมนะเพื่อจะได้รู้จักกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่กอล์ฟอ่ะต้องยอมรับนะอ่ะผมก็ไม่ได้เป็นสายกอล์ฟผมก็เล่นกอล์ฟไม่เป็นคือผมว่ากว่าจะเล่นเป็นไม่ง่ายต้องไปไดฟ์ต้องไปคือกอล์ฟเนี่ยผมเคยไปไดฟ์ถ้าไม่ได้แบบฝึกมาจริงๆอ่ะออกรอบไม่ได้อะเออแต่พี่ก็บอกเนี่ยผมคิดว่าวัน2วันจบคุณเล่นได้ละแล้วมันเล่นต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแบบคนรู้จักกันกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันน่ะผมว่ามันลดความเครียดเพราะว่ามันเป็นการเล่นเป็นกลุ่มมันไม่ได้เล่นคนเดียวเนาะกับข้อ6นะจะเรียกว่าประโยชน์ก็ได้มั้งผมว่ามันเล่นได้ทุกวัยใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าพี่ก็บอกเนี่ยมันเป็นแบบเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นอายุ50 60ส่วนใหญ่เป็นนักเทนนิสที่รีไทร์คือเลิกเล่นเล่นไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปก็มาเล่นพิคเกอร์บอลเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบโหเด็กๆก็เห็นวัยรุ่นก็ตีอายุวัยทำงานผมเห็นทุกวัยเลยเอาเห็นทุกวัยเลยอายุเยอะกว่าผมก็มี70บวกยังตีเก่งยังมีเลยคือมันไม่ได้แบบสนามมันเล็กกว่าเทนนิสเยอะอะแล้วมันไม่ได้ใช้แรงมากอะแล้วแบดเนี่ยผมคิดว่าใช้แรงมากกว่าผมเล่นแบดเทนนิสผมอาจจะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะแต่ก็เชื่อว่าใช้แรงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับทุกวัยเลยและ7จริงๆแล้วนอกจากเป็นการลดความเครียดในคอร์ดแล้วนะมันยังสร้างเพื่อนมิตรภาพคืออย่างเมื่อกี้ที่เล่าโอเพ่นเพลย์เนี่ยมันทำให้เราเจอคนใหม่ๆเต็มไปหมดเลย แล้วก็เดี๋ยวสักพักอ่ะเราก็จะเล่นด้วยกันไหมเล่นกันวันไหนยังไงแอดไลน์กันอะไรเงี้ยเข้าไลน์กลุ่มเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่ะเล่นสนิทกันละแล้วก็ไปต่อยอดกันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างผมทำบุ๊กครับอ่ะผมที่ผมเล่าอ่ะเรายังไปตีพิกเกอร์บอลด้วยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิกเกอร์บอลเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์หลายทางแต่แน่นอนนะทุกอย่างอ่ะมันมีประโยชน์มันก็ต้องมีข้อที่เราควรระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยประโยชน์อย่างเดียวจานป้ายยาอย่างเดียวระวังอันแรกนะการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนทิศทางอ่ะแต่ละอันของผมเนี่ยเจอมาหมดเกือบหมดแล้วกันอ่ะข้อเท้าแผลงเนี่ยผมเจอมาแล้วเพราะมันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาพลิกปุ๊บเลยแนะนำเลยนะครับข้อนี้แนะนำคืออย่างแรกนะก่อนเล่นวอร์มอัพ2เลือกรองเท้าดีๆคุณอย่าเอารองเท้าวิ่งมาเล่นในคอร์ตพิกเกอร์บอลนะครับเพราะว่ามันพลิกได้ง่ายมากข้อเท้าแผลงเป็นภรรยาผมเพิ่งเริ่มเล่นก็ยังเป็นเลยบางคนผมเห็นมีปัญหาเข่าผมยังโชคดีผมยังไม่เจอบางคนเจ็บกล้ามเนื้อน่องพวกนี้บางทีต้องวอร์มด้วยต้องวอร์มแล้วถ้าเจ็บอ่ะอย่าฝืนเล่นเพราะฝืนเล่นมันจะเจ็บหรือบางทีเล่นหนักๆเนี่ยตะคิวขึ้นผมไม่เคยขึ้นเลยแต่ผมขึ้นหลังจากจบเล่นจบแล้วนะแล้วจะมาถอดรองเท้าแล้วก็แบบเกร็งเท้านึกออกมาเอาพยายามเอาเท้าอันนึงดีดรองเท้าอีกข้างนึงออกแล้วมันเกร็งโอ้โหขึ้นเป็นก้อนเลยฮะเพราะพวกเนี้ยคือการบาดเจ็บอันที่สองที่เราเจอกันบ่อยๆคือเขาเรียกเทนนิสเอลโบหรือบางคนเขาเรียกพิกเกอร์บอลเอลโบนะคือมันจะเจ็บตรงข้อศอกตรงมืออะอันเนี้ยแนะนำเรื่องไม้คือแต่ก่อนผมใช้ไม้ที่มันไม่มีแรงไม้ที่แบบคุณภาพไม่ดีอะแล้วผมตีมันนานเลยอะแล้วแบบไปเจอโค้ชตีแรงๆใส่อะโหเจ็บเลยครับเลือกให้มันเหมาะผมไม่ได้บอกว่าต้องเลือกไม้แพงเสมอไปนะไปดูได้แต่ว่าถ้าไม้คุณภาพไม่ดีเนี่ยมันไม่แอบสอบมันไม่รองรับแรงกระแทกอะแล้วเวลาตีกันหนักๆอะมันจะเจ็บมือนอกจากไม้แล้วเนี่ยเทคนิคการตีด้วยคุณตีผิดเนี่ยคุณออกแรงผิดเนี่ยมันเจ็บได้เพนเทนนิสเอลโบได้แล้วมันเจ็บนานนะต้องพักอ่ะคือต้องพักนะอาการที่3คือปวดไหล่คือคนที่แบบตีแรงๆตีขวดใช้ไหล่อย่างเงี้ยระวังผมไม่เจอผมไม่ได้เป็นคนสายฮาร์ดคอร์ไม่ได้เป็นสายแรงเนาะหรืออันที่4เนี่ยพวกเอ็นร้อยหวายเนี่ยน้องผมเคยเห็นคนอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยยืดกล้ามเนื้อหน่อยครับจริงๆควรยืดทั้งก่อนและหลังนะแต่ผมสารภาพนะก่อนผมทำหลังบางทีรีบกลับบ้านแล้วก็มันจะขามันจะยืดมันจะอะไรเงี้ยมีบ้างอันที่5นี่ต้องเตือนเลยลื่นฮะคือลื่นเนี่ยมีอยู่2อย่างคือรองเท้าไม่เหมาะกับอีกอันนึงเนี่ยถ้าฝนตกแล้วมันเป็นเอาท์ดอร์แล้วพื้นเปียกระวังอย่าเล่นนะผมเลิกนะฝนตกนี่เล่นแล้วลื่นแล้วไม่คุ้มเลยครับแล้วถ้าเกิดลื่นแล้วมันแบบหัวฟาดอะไรเงี้ยอันนี้งานหนักเลยงานใหญ่เลยระวังนะครับมีคนลื่นแล้วแขนหักมาแล้วผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นะแต่ก็เล่นเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวว่าเขาแบบสะดุดขาอะไรเงี้ยแขนหักก็ต้องระมัดระวังอันที่6คือเล่นหนักไปถ้าเล่นแล้วมันเกิดอาการที่แบบหายใจไม่ออกโค้ชผมเคยเรียนกับโค้ชคนหนึ่งโค้ชเขาเล่าให้ฟังเลยเขาบอกว่าเนี่ยพอไปเล่นแล้วอะเขาไปแข่งที่มาเลเซียโค้ชคนนี้ไปแข่งเก่งมากแล้วเขาไปแข่งเดี่ยวด้วยแล้วมันอ้อนมันอบนะเขาบอกเขาหายใจเข้าไม่ได้เขายอมแพ้เลยครับซึ่งอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องคือบางทีมันใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปเนี่ยระวังครับระวังแล้วมันเหนื่อยมากไปไม่ดีไม่คุ้มหรอกนะครับหรือถ้ามีอาการประเภทแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยต้องหยุดเลยมันอาจจะเป็นอาการของโรคหัวใจคือเรื่องมันไม่ใช่แค่พิกโกบอลหรอกมันกีฬาทุกกีฬาถ้าคุณเล่นหนักไปมันไม่ดีนะครับแล้วอีกอันนึงฮะลูกพิกเกอร์บอลเนี่ยถ้าใครไปเล่นเนี่ยมันเป็นลูกที่แข็งฮะแล้วถ้าเกิดมันไปเล่นกันหน้าเน็ตเนี่ย ถ้าลูกมันตีโดนตัวเนี่ยถือว่าเจ็บระดับนึงแต่มันจะเป็นรอยกลมๆผมเป็นอยู่บ้างนะเวลาเขาตีโดนตัวผมอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจตีหรอกแต่มันแบบลูกมันหดไปหดมาแล้วมันโดนตัวมันเป็นรอยกลมๆเลยนะกลับบ้านมาเหมือนมีรอยอะไรปะอยู่ปั๊มตาอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ลำตัวอะไรเงี้ยเป็นประจำแต่ระวังอย่างหนึ่งคือตาครับคือถ้าใครเป็นคนที่ต้องใส่แว่นสายตาอยู่แล้วอันนี้จะเซฟระดับนึงแต่ถ้าใครที่เล่นแบบไม่มีแว่นสายตาเนี่ยผมแนะนำให้ใส่แว่นป้องกันสายตามีครับภาษาของไอ้แบรนด์ที่ดังแล้วกันผมไม่ได้สปอนเซอร์นะคิดเช่นบ็อกเกอร์เงี้ยมันจะเป็นแบบกรอบแข็งๆครับถ้าบอลมันโดนอ่ะมันจะโดนกรอบมันจะไม่โดนตาแต่มันจะไม่มีเลนนะถามว่าทำไมไม่มีเลนทำไมไม่ใช้เลนกระจกเพราะว่าเวลาลูกมันโด่งมาถ้ามันมองผ่านเลนมองไม่ค่อยชัดแต่มองผ่านแว่นมันจะมองชัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากเล่นให้เอนจอยนะแต่ก็ต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยวอร์มอัพหน่อยก่อนเล่นนะครับยืดเหยียดหลังเล่นด้วยน้ำดื่มให้เพียงพอนะต้องเอาน้ำไปผมเอาไปทุกครั้งเวลาไปเล่นเนี่ยเอาไปทุกครั้งหรือถ้าแข่งนี่เอาไปแบบเกลือลงเกลือแร่ด้วยนะครับไม้เอาให้มันเหมาะคือไม่ได้เชียร์ซื้อแพงแต่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะตีลำบากแล้วมันจะเจ็บนะครับลูกก็เลือกให้มันเหมาะสมนะครับถ้าใครแบบกะเล่นเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียนพื้นฐานการตีไว้ก็ดีฮะเพราะว่าถ้าท่าตีมันถูกมันไม่ต้องใช้แรงเยอะบางทีเราบอกโหตีปวดแขนเลยท่ามันผิดไงฝึกแป๊บเดียวครับเราจะรู้แล้วถ้าเกิดใครที่มีโรคประจำตัวนะโรคหัวใจอะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูนะฮะก็ไม่ได้แปลว่าห้ามออกกำลังกายแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เนาะหรือเพิ่งผ่าตัดมาอะไรเงี้ยคือคุณต้องรักษาดูแลตัวเองอะนอกนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพนะแล้วก็ได้มิตรภาพแล้วก็มีคนเล่นได้ถึงอายุตอนนี้ที่ผมรู้จักแบบรู้จักส่วนตัวเลย70บวกก็ยังเห็นเล่นอยู่อะก็สนุกนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็ขอมาแชร์สำหรับวันนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเล่นอยู่นี้คอร์ตมันเปิดเยอะคนมันเริ่มกีฬามันเริ่มบูมอ่ะคนก็เริ่มแบบเล่นกันไหมอะไรเงี้ยผมก็ชวนไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะนะผมไม่ได้มีอะไรหรอกผมก็เล่นแล้วสนุกก็เลยป้ายยาไปเรื่อยอ่ะนะโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการเตรียมตามปกติทั้งนี้จะปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบัญชีนวัตกรรมที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการและเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงตามแพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่บริษัทเกี่ยวข้องเดิมอยู่ทำการแข่งขันราคาจำกัดเกินไปทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่ายกเลิกการจับแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคตรวจสอบนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสท.ยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใดก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างไรพรรคยังได้เสนอทุกทางออกหากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่จะช่วยได้เช่นการลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสัมภาษามิตรก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบันและแจกหมดในเวลา4 เดือนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บิดที่เงินจำนวนเดียวกันแต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ใจใจ
1: เด็กๆทำกันบ้านกันอยู่หรือจ๊ะ
2: ใจดีสงสัยว่าตกลงเราเรียกสระไอไม้มาลัยหรือสระไอไม้มาลายกันคะ
1: เรียกว่าสระไอไม้มาลายจ้ะ
2: แล้วคำว่าใจสะกดยังไงคะใช้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลาย
1: สะกดได้ทั้งสองอย่างเลยจ้ะ
3: อ้าว
1: คำว่าใจกับใจเป็นคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและมีความหมายต่างกันคำว่าใจที่สะกดด้วยจอจานสระไอไม้ม้วนหมายถึงจิตใจเช่นดีใจหรือเสียใจแต่ถ้าสะกดด้วยสระไอไม้มาลายเป็นใจคำนี้เป็นลักษณะนามใช้เรียกได้หรือไม่เช่นได้หนึ่งใจหรือได้สองใจจ้ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
4: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
5: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

าพรานเท่าห่อไหลลงเสียกปากบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันมาจากไหนแล้วคุมโขลงช้างเป็นควานขี่คอนำกันมาได้ยังไงส่วนไอ้ตัวชำรุดสองตัวเมื่อตอนบ่ายบุญคำเชื่อว่าช้างคงจะหิ้วมันมาแล้วก็คว้างมันออกมาจากแนวป่าให้มาคลานหลอกหลอนสำแดงฤทธิ์กับเราลูกปืนของพวกนายห้างน่ะทำอะไรมันไม่ได้หรอกกว่าจะยิงให้ตัวมันแหลกย่อยยับไปมันก็คงตรงทื่อก็มาทำร้ายเอาได้แต่ที่ถูกพวกของบุญคำกับนายทหารเชิดบุตรยิงทีเดียวจอดก็เพราะเราใช้ลูกปืนลงอาคมไว้เจอเขานัดเดียวกระสุนเจาะผ่านตรงไหนไม่สำคัญแต่อิทธิฤทธิ์มายามนของมันไม่สามารถจะเข้ามาสิงร่างได้อีกบุญคำก็อธิบายให้พวกนายห้างเข้าใจไม่ถูกเหมือนกันแต่รับรองได้ว่าพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นไอ้พวกช้างถอยขบวนไปแล้วถ้ามันไม่หิ้วเอาซากผีไปกับโขลงมันด้วยเราจะเห็นไอ้ผีดิบพวกนั้นนอนกันเกลื่อนเพราะถูกอากระสุนอาคมยิงกลิ้งไปหลายตัวตอนที่พวกนายห้างกำแหม่มไปยินไต่หนีขึ้นมาบนหน้าผาพวกมันยังไต่ตามขึ้นมาอีกจะเล่นงานเราให้ได้โชคดีนายทหารใช้ปืน M16 ไอ้ที่บุญคำเอากระสุนเข้าวิธีปลุกเสกไว้น่ะตอกลนลงไปหมดไม่งั้นน่ะมันตามเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วพวกมันไม่ได้มาหลอกหลอนให้เราขวัญเสียเฉยๆมันยังมีเรี่ยวแรงมีร่างกายที่จะฆ่าพวกเราได้อีกด้วยเอาไว้พบนายรพินซะก่อนเถอะแล้วนายห้างลองสอบถามดูเถอะเกี่ยวกับไอ้ผีหมื่นปีพวกนี้นายรพินน่ะเคยฟาดกับพวกมันมาก่อนแล้วเพียงแต่แกไม่ยอมเล่าให้ฟังเท่านั้นก็คงกลัวจะพวกกลัวนายห้างไม่เชื่อนี่ก็เห็นกันชัดๆกับตาแล้วไม่งั้นบุญคำก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันเขาเคยบอกเหมือนกันนะว่าจะอธิบายอะไรให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ยอมบอกอะไรจนกระทั่งเขาสูญหายไปในคืนนี้นี่อย่าหาว่าแช่งหรือคิดอะไรในแง่ร้ายเลยนะถ้าหากว่าระพินไม่โผล่กลับมาอีกหรือเราพบว่าเขาตายไปซะแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคริสติน่าพูดเหมือนรำพึงหมดระพินสักคนเดียวแผนการทั้งหมดก็เกมกันอยู่แค่นี้เท่านั้นเองใครจะมีปัญญานำพวกเราเดินต่อไปได้สแตนลีย์พูดกับพรรคพวกเป็นภาษาของตนแล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นตรวจดูอีกอย่างร้อนรุ่มใจบ่นต่อมาว่าอีกตั้งกว่าชั่วโมงกว่าท้องฟ้าจะสางไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนอกจากจะหดหัวกันอยู่บนนี้อ่ะกระสุนใครหมดก็เตรียมบรรจุและสำรองไว้ได้แล้วเอากระสุนลูกซองแบบลูกโดดแจกให้พวกลูกหาบอีกเท่าที่ระพินแจกไปแล้วน่ะมันน้อยเกินไปซัดกันไม่กี่ตูมเท่านั้นหมดเท่าที่แจกไปแล้วเขาก็คงจะคิดไม่ถึงอ่ะว่ากองทัพช้างจะยกมาเป็นร้อยเป็นพันแบบนี้และตามปกติในช้างป่าถูกซันโวคว่ำไปแค่สัก10-20ตัวก็ต้องถอยละนี่มันบุกเข้ามายังกระทหารกล้าตายที่ล้มก็ล้มไปไอ้ที่อยู่ข้างหลังก็ประดังดันตัวหน้าเข้ามาโอ๊ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแม้แต่เรื่องเล่าก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังใครเขาเล่าให้ฟังถึงพฤติการแบบนี้เลยเชิดบุตรพูดเสียงหนักๆแล้วสองคนก็คิดก็ตรงไปที่ลังกระสุนงัดกระสุนขนาดต่างๆออกมาแจกจ่ายให้พรรคพวกเพื่อเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกอีกครั้งบุญคำกับพวกพรานพื้นเมืองออกไปหาไม้ที่เตรียมไว้ก่อกองไฟตรงหน้าถ้ำเพื่อต้มกาแฟไม่มีใครคิดที่จะหลับจะนอนกันอีกต่อไปต่างนั่งสุมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อรอแสงตะวันขึ้นหรือมิฉะนั้นก็รอให้ไอ้กองทัพมหานรกเคลื่อนย้ายไปซะก่อนเบนผู้เสื้อผ้าขาดย่อยยับรุ่งริ่งไม่มีชิ้นดีค้นหาชุดใหม่แล้วเดินหลบเข้าไปในหลืบผลัดเปลี่ยนทุกคนเพิ่งจะมีเวลาได้สำรวจตัวเองพบว่าแต่ละคนก็ถลอกปอกเปิงได้แผลเลือดซิบและฟกช้ำดำเขียวกันไปตามๆกันโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างโชคดีนิดที่ไม่มีใครอาการหนักหรือมีส่วนใดชำรุดไปอาศัยเพียงแค่แต้มทิ้งเจอและปิดพลาสเตอร์กันทั่วทุกคน
โอ้นี่ถ้าเจอเขาแบบนี้อีกครั้งเดียวพวกเราก็พินาศหมดกระสุนมีเท่าไหร่ไม่พอปะทะนี่มันยกกันมาเป็นร้อยๆกันมั้งคิดบ่นขึ้นขณะที่งัดซิก้าออกมาจุดหน้านิ้วคิ้วขมวดมันจะต้องมีวิธีแก้อะไรสักอย่างนึงถ้าถูกโจมตีจากกองทัพช้างแบบนี้บ่อยๆเราเดินทางต่อไม่ได้แล้วคงจะแก้ไขคนจะแก้ไขได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดีไปอยู่ซะที่ไหนอ่ะเฮ้ยถ้ารู้ล่วงหน้าแบบนี้พอแบก RPG หรือ M72 มาด้วยเลยรู้แล้วรู้รอดเชิดบุตรพูดลอดไรฟันออกมาศึกใหญ่กับไอ้ช้างพวกนั้นก็ดีไปอย่างสำหรับกระเหรี่ยงไอ้ของโบเมียที่กำลังอดอยากหนีมาอยู่บนถ้ำหน้าผานี่พวกนี้ไม่มีอาหารเลยคงได้ฟาดเนื้อช้างเป็นอาหารสบายไปหลายวันเกินพอซะอีกผมกล่าวว่าคืนนี้นะพวกเราถล่มมันคว่ำไม่ต่ำกว่า30ตัวปัญหามันก็อยู่ที่ว่าพวกนี้จะแล่เนื้อกันไม่ไหวดิที่เหลือก็จะเน่าส่งกลิ่นเหม็นหึงไปหมดทั้งหน้าผาและกระเหรี่ยงบนนี้จะทนกลิ่นต่อไปไม่ไหวดีไม่ดีก็ต้องย้ายถิ่นหนีกันอีกอะเกิดผู้หิวเอากาแฟที่ต้มทั้งกากเข้ามาให้บรรดาเจ้านายเอ่ยขึ้นคริสติน่านอนสงบนิ่งศีรษะหนุนไปหลังสูบบุหรี่อัดควันลึกตาเหม่อมองจับเพดานถ้ำหินย้อยอยู่มุมหนึ่งตางามสีฟ้าของหล่อนเปิดโพลงปราศจากแววง่วงเหงาใดๆอีกทั้งสิ้นและไม่สูงสิงพูดกับใครอีกเลยนานๆก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาสักครั้งต่อมาเบนก็เข้ามานั่งเอาหลังพิงผนังถ้ำอย่างอิดโรยอยู่ใกล้ๆเบียร์สองสาวกระซิบพูดกันแผ่วเบาตามลำพังเธอคิดยังไงเกี่ยวกับฮันเตอร์คนนั้นเหรอคิดไม่ถูกรู้อย่างเดียวฉันเป็นห่วงเขามากแต่ก็อาจจะน้อยกว่าเธอก็ได้นะเขาจัดเตรียมวางแผนให้พวกเราปลอดภัยกันทุกคนในคืนนี้แต่ตัวเขาเองเสียงของแม่ผมทอง

เฮ้ยตาบเอ็งกับพวกนี้เนี่ยอยู่บนนี้ก่อนไม่ต้องตามลงไปด้วยหรอกพวกข้าจะพาพวกเจ้านายลงไปสำรวจข้างล่างนู่นแต่ถ้าได้ยินเสียงปืนก็ระวังตัวคุมเชิงไว้เฉยๆอย่าเสือกยิงลงไปหรอกประเดี๋ยวกระสุนถูกกันเองเข้าคอยส่องไฟไว้แล้วกันหัวหน้าลูกหาบรับคำเมื่อนั้นเองบุญคำก็เริ่มนำลงจากหน้าผาที่ไต่หนีกันขึ้นมาเป็นคนแรกถัดมาก็เป็นจันเกิดแล้วก็เสยตามลำดับโดยกลุ่มพลานร่วงหน้าลงไปก่อนต่อมาจึงเป็นเชิดวุฒิและฝ่ายของนายจ้างซึ่งไต่เรียงกันลงไปติดๆถ้ามันแปรนก็มาอีกก็อย่าหลงทิศวิ่งกลับขึ้นมาทางเดิมก็แล้วกันนะนายห่างทั้งหลายเสียงบุญคำร้องบอกซักซ้อมขึ้นมาไม่ต้องห่วงหรอกลุงคำพวกเราเนี่ยจำทิศทางได้แม่นยำดีแล้วเชิดบุตรตอบพวกลูกหาพลูกันออกมายืนอยู่ตรงหน้าผาริมทางลงแล้วช่วยกันส่องไฟฉายให้ชั่วไม่นานบุญคำก็นำทุกคนมาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์อีกครั้งต่างหันหลังชนกันปืนระวังเตรียมพร้อมกราดไฟฉายไปรอบๆทิศเอ๋ไอ้ผีดิบพวกนั้นมันหายไปไหนหมดวะก็จำได้ว่ายิงร่วงลงมาจากหน้าผาหลายตัวนะแล้วลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นข้างล่างไม่กระดิกกระเดี้ยนะเนี่ยเชิดวุฒิร้องขึ้นด้วยความแปลกใจก็ตอนกองทัพช้างมันถอยอ่ะมันก็คงจะหิ้วไอ้ซากนรกพวกนั้นไปกับมันด้วยละนายทหารไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกแค่เอางวงรัดหิ้วไปเท่านั้นมันไม่ทิ้งไว้เป็นพยานหลักฐานให้เราเห็นหรอกถึงแม้ซากที่ถูกยิงพวกนั้นจะใช้การอีกไม่ได้แล้วก็ตามพวกมันก็คงจะเอาไปซ่อนซะดูดิแม้กระทั่งไอ้ตัวขาดครึ่งท่อนไอ้ตัวที่คลานลากขาที่มันโยนเข้ามากลางปางพักเราครั้งแรกก็ไม่เหลือพวกมันหิ้วไปหมดตาพรานเท่าบอกพร้อมกับกราบไฟฉายไปยังตำแหน่งที่ซากผีดิบหมื่นปีสองตัวแรกที่ถูกเหวี่ยงเข้ามาและเชิดวุฒิกระจันยิงกะโหลกแหว่งวิ่นหักขาดกระเด็นนอนกลิ้งอยู่ก่อนที่กองทัพช้างจะบุกเข้ามาเพียงไม่กี่อึดใจปรากฏว่าทั้งสองซากนั่นก็พลอยหายไปด้วยกระโจมพักที่กลุ่มนายจ้างเคยอาศัยนอนอยู่ถล่มลงมากองอยู่กับพื้นผ้าใบและผ้าพลาสติกถูกฉีกขาดย่อยยับไม่มีชิ้นดีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่หลงเหลืออยู่โดยที่คว้าหนีขึ้นมาไม่ทันเป็นต้นว่ากาน้ำขวดพลาสติกและตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดไว้หนึ่งดวงแบนแต๊ะแต๊ะจำรูปทรงเดิมไม่ได้ส่วนกองไฟที่ดับมอดสนิทไปนั้นภายหลังจากตรวจดูก็รู้ว่ามันใช้วิธีกระชากฟืนออกจากการวางสุมกันไว้และใช้งวงปัดฝุ่นกระหินลูกรังข้างเคียงโกยมากลบสิ่งที่พวกมันไม่อาจเคลื่อนย้ายออกไปได้ก็คือซากของพวกมันเองซึ่งแต่ละตัวล้วนแต่มหึมาทั้งสิ้นนอนกลิ้งและฟุบกันอยู่ในลักษณะต่างๆรอบด้านไปหมดแทบนับกันไม่ถ้วนทั้งกลางบริเวณแคมป์และริมชายป่านับตั้งแต่กระสุนนัดแรกได้ระเบิดขึ้นเลือดนองไปหมดกลางบริเวณที่พักอันเป็นพื้นโล่งมีรอยหลุมระเบิดเป็นหย่อมๆเกิดจากอำนาจของระเบิดมือทั้งแบบทำลายและแบบสังหารที่เชิดวุฒิกับคีตเหวี่ยงลงมาฝ่ายนายจ้างทุกคนหรีตาลงอย่างสยองใจถ้าเคลื่อนย้ายตัวเองหนีไม่ทันทุกคนบอกได้ทันทีว่าร่างกายจะกลายเป็นเศษเนื้อในสภาพเช่นไรแม้แต่กระดูกก็คงจะไม่เหลือให้จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เพราะบาทานับไม่ถ้วนที่เหยียบย่ำเข้ามาเหล่านั้นนี่ทำไมได้ชัยภูมิที่พักตรงนี้และเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคืนนี้พวกเราไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวสแตนลีย์ครางออกมาระหว่างที่ทุกคนยังมองสำรวจไปยังบริเวณโดยรอบคริสติน่าฉายไฟเดินดิ่งตรงไปยังปากทางด่านที่จะนำไปยังลำธารเบื้องล่าง

ตำแหน่งที่หล่อนเคยจำได้ว่ารพินทร์ไพรวันนอนอยู่ตรงนั้นทันทีบุญคำวิ่งตามหลังมาติดๆพักพวกทุกคนก็เลยออกตามมาเป็นพรวนเดี๋ยวแม่มให้บุญคำนำดีกว่าสมุนขวาของพรานใหญ่ร้องบอกแล้วแล่นแซงหน้าแม่ผมทองขึ้นไปทันทีโดยนำตรงไปยังโขดหินใหญ่บริเวณที่เจ้านายของแกมายึดนอนพร้อมทั้งกราดไฟฉายนำเข้าไปก่อนนั่นไงกระสอบรองนอนกับเป้หลังของนายยังวางอยู่ตรงนั้นไงบุญคำอุทานลั่นออกมาคริสติน่าเข้าถึงเป็นคนแรกและมายืนชะงักอยู่ตรงนั้นกวาดตาไปรอบๆอึดใจเดียวพรานพื้นเมืองอีก3คนและพรรคพวกก็เข้ามาถึงบริเวณพร้อมกันหมดความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะหลักฐานเท่าที่จะเห็นได้ก็มีเพียง1กระสอบป่าน1ใบสำหรับปูนอน2แจ็คเก็ตฟีน1ตัวลักษณะสำหรับห่มและ3ย่ามหลังของระพินสิ่งที่หายไปพร้อมๆกับตัวเขาก็มีเพียงไรเฟิลประจำมือและไฟฉายเท่านั้นและตำแหน่งนั้นก็ดูน่าอัศจรรย์อยู่เพราะไม่มีร่องรอยของโขลงช้างที่ยกกันมานับไม่ถ้วนเข้ามายุ่มย่ามเลยเพราะฉะนั้นย่ามหลังของระพินจึงวางอยู่ในสภาพปกติไม่ได้ถูกเหยียบย่ำทำลายและลักษณะการวางก็วางอยู่ในสภาพอันปกติควรเป็นอยู่คืออยู่บนกระสอบป่านใช้ปูนอนลักษณะแทนหมอนหนุนบุญคำคนที่ย่ามหลังของพรานใหญ่สิของใช้ประจำตัวที่บรรจุอยู่ข้างในของเขายังอยู่ปกติหรือเปล่าหรือมีอะไรหายไปบ้างสแตนลีย์สั่งการโดยเร็วบุญคำกับจันก็โดดเข้าไปเปิดย่ามหลังของเจ้านายช่วยกันค้นของจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่มักจะบรรจุอยู่ในย่ามของระพินครบถ้วนทุกอย่างลูกปืนไรเฟิลอะไรหนึ่งกล่องลูกปืนลูกปืนสั้นลูกโม่ขนาดจุด44แมกนัม1กระบอกกล่องยาชุดจำเป็นสำเร็จรูปเสื้อผ้า1ชุดชุดเรชั่นพอจะกินได้ประมาณ3มื้อแผนที่ซึ่งได้รับแจกจากฝ่ายนายจ้างและเครื่องรับส่งวิทยุมือถือขนาดเล็กของฝ่ายนายจ้างที่มอบไว้ให้ใช้ประจำตัวและเชือกไนลอนยาวประมาณ10เมตร

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อย่างน่าจะอยู่ครบแหละในห้างไม่มีอะไรขาดหายไปหรอกเสียงจันร้องบอกมาไม่มีรอยช้างบุกเข้ามาที่นี่เลยสักตัวด้วยนะในห้างเกิดผู้ส่องไฟสำรวจบริเวณรอบๆ บอกมาอีกคนหนึ่งและมีอะไรติดตัวเจ้านายของพวกเธอไปบ้างเนี่ยอิซาเบลถามก็มีไรเฟิลบอกหนึ่งมีดที่ติดเอวแกอีกเล่มหนึ่งไฟฉายอีกท่อนกระเป๋าเขามาอีกผืนหนึ่งแล้วก็ชุดที่แกใส่อยู่นั่นแหละเซยบอกด้วยความชำนาญและคุ้นเคยทั้งนั้นก็แปลว่าเขาได้ลุกขึ้นจากที่เคยนอนอยู่นี่โดยเจตนาและรู้สึกตัวก่อนที่จะเดินหายไปไหนสักแห่งหนึ่งจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่เป็นการลุกขึ้นอย่างกระทันหันและรีบด่วนถ้ามิฉะนั้นก็จะต้องเอาย่ามหลังและเครื่องนอนของเขาไปด้วยคิดให้ความเห็นขึ้นอย่างนักสอบสวนสืบสวนอ่ะไหนช่วยกันตรวจดูรอบๆสิเราน่าจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมนะหัวหน้าคณะสั่งการมาอีกอย่างเร่งรีบทั้งหมดขยายวงล้อมที่รวมกลุ่มกันอยู่ออกไปในรัศมีห่างทันทีแล้วฉายไฟไปตามพื้นและพุ่มพงที่แวดล้อมอยู่อึดใจเดียวบุญคำผู้รู้อุปนิสัยและแนวทางของเจ้านายของตัวเองดีอยู่แล้วก็ร้องเอะอะขึ้นว่านี่ยังไงได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้วนายห้างทุกคนหันขวับและพลูกันเข้ามาสิ่งที่บุญคำชี้ให้ดูก็คือรอยของยอดพุ่มไม้เล็กๆที่ถูกหักเอาไว้แล้วชี้ทิศไปทางด้านทิศใต้หมายความว่ายังไงนี่บุญคำคริสติน่าถามเสียงเร็วปรือนายน่ะเป็นคนหักกิ่งไม้นี่ไว้เองชี้ปลายหักบอกทิศทางไว้ให้แกพวกของบุญคำว่าแกบ่ายหน้าไปทางไหนถ้าเราตามรอยไปประเดี๋ยวก็จะพบรอยที่นายหักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งไว้ดูนี่เป็นระยะทีเดียวแบบนี้ก็ตามกันได้แล้วสบายมากแต่ตามไปแล้วจะพบนายสบายหรือไม่สบายบุญคำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็รู้กันแน่ๆแล้วว่านายรพินออกเดินจากที่นี่จากที่แกนอนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนที่โขลงช้างจะบุกพวกเราทางด้านแคมป์สแตนลีย์ผู้รอบคอบรีตาลงอ่านรหัสจากหลักฐานนั้นถ้างั้นมันก็แปลว่าระพินคงจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยคิดว่าตัวเองจะไปไม่ไกลนักเพราะไม่งั้นก็น่าจะเอาเป้หลังไปด้วยนี่เขาคว้าเฉพาะปืนประจำตัวกับไฟฉายไปอย่างเดียวเท่านั้นก็จะต้องมีจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่ทำให้เขาลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ผละไปส่วนการหักกิ่งไม้ทำสัญญาณไว้นั่นก็คงเป็นสัญชาตญาณเคยชินของเขานั่นแหละที่จะทิ้งไว้เป็นหลักฐานให้ลูกน้องรู้ทิศทางบุญคำพอจะกะเวลาได้ไหมว่าเขาหักกิ่งไม้เล็กๆไว้นั่นนานสักเท่าไหร่แล้วตาพรานเท่าเข้าไปเอาไฟฉายส่องดูอีกครั้งตรงรอยที่ยอดพุ่มไม้เล็กๆถูกหักพับไว้พิจารณาดูความเก่าความใหม่แล้วก้มลงไปตรวจรอยเท้าซึ่งพักพวกคนอื่นๆช่วยฉายไฟส่องให้สว่างจ้าไปหมดก็ประมาณไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงนี่เองดูจากรอยยางไม้นี่ก็คงจะก่อนหน้าช้างบุกเข้ามาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละกล่าวยังไม่ทันจบประโยคดีแกก็ออกสาวรอยไปในระยะสั้นๆยังพงรกที่จะเข้าป่าเถาวัลย์แล้วร้องบอกมาอีกว่าพบอีกแล้วนายห้างพรานใหญ่หักไว้เป็นกิ่งที่สองรับรองว่าแกจะต้องหักละไว้เป็นเครื่องชี้ทางไปทุกระยะนั่นแหละประเดี๋ยวก็เจอแน่ตามหลังบุญคำมาเหอะหวังว่าเราคงจะเจอเขาในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคริสติน่าพูดเสียงสั่นเครือ

คนเงียบกริบไปอีกครั้งเดินสองไฟเรียงสองเดินตามหลังบุญคำกับจันที่ออกนำลิ้วไปทันทีราวกับหมาไล่เงือตามแนวทางที่ระพินผู้สาบสูญไปอย่างลึกลับเริ่มจะรกชัดด้วยผงไม้และเถาวัลย์เพิ่มมากขึ้นทุกขณะพื้นดินแห้งแข็งยากที่จะหารอยเท้าได้นอกจากกิ่งไม้แห้งหล่นอยู่กับพื้นที่มีรอยถูกเหยียบหักเอาไว้บ้างบางแห่งนอกจากกิ่งไม้แห้งหล่นอยู่กับพื้นที่มีรอยถูกเหยียบหักไว้บ้างซึ่งถ้าไม่ใช่สายตาของพรานจริงๆก็จะสังเกตไม่ได้บุญคำทำหน้าที่ตรวจเฉพาะพื้นส่วนจันทำหน้าที่ค้นหารอยหักของกิ่งไม้สดตามพุ่มพงที่ผ่านไปซึ่งก็เป็นจริงดังว่าต่างพบไปทุกระยะทุกคนหัวใจเต้นแรงและไม่พูดอะไรกันโดยไม่จำเป็นเลยภูมิประเทศยิ่งรกและยิ่งเป็นหนทางที่ไต่สูงขึ้นตามลำดับลักษณะขึ้นเขาทางด้านใต้อันเป็นแนวขนานเลียบไปกับสายลำธารที่ไหลผ่านที่พักตอนล่างนั่นเองพื้นกรวดดินบางแห่งมีรอยถูกเหยียบพลิกไว้ลักษณะของก้อนหินพลิกบุญคำผู้ตรวจนำไปเบื้องหน้ายืนยันได้ว่ามันไม่นานมานี้นักแม้จะเป็นเวลาใกล้รุ่งบรรยากาศในป่ารกทึบก็ยังมืดสนิทและปกคลุมไปด้วยละอองหมอกค่อนข้างหนาทึบหนาวเยือกเย็นสะท้านเข้าไปจนถึงกระดูกแต่ยามนี้กลุ่มนายจ้างและพรานทั้ง4คนไม่มีใครรู้สึกหรือคำนึงถึงทุกคนแยกความคิดกันไปต่างๆนานาแต่ที่ตรงกันอยู่ภายในก็คือภาวนาขอให้ตามพบระพินไพรวันในสภาพที่ยังคงชีพอยู่เท่านั้นการสาวรอยเป็นไปอย่างเงียบกริบแผ่วเบาที่สุดโดยไม่พยายามให้เกิดเสียงกระโตกกระตากขึ้นเลยคริสติน่าและเชิดวุฒิจี้ติดหลังบุญคำเพื่อจะเห็นร่องรอยต่างๆเท่าที่จะพบได้ก่อนบุคคลอื่นส่วนสแตนลีย์คีตและเบลเดินคล้อยไปทางเบื้องหลังปืนในมือพร้อมสำหรับจะรับหน้ากับอะไรก็ตามที่มันอาจจะผลุนผันจู่โจมเข้ามาอย่างไม่ใช่มิตรส่วนจันทำหน้าที่คุมหลังอยู่ท้ายขบวนติดตามรอยหักยอดเล็ดไม้เล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณชี้ทางเริ่มจะเว้นห่างเหมือนบันไดไต่สูงขึ้นไปสู่ที่สูงชันบริเวณหนึ่งรอยกิ่งไม้หักหรือร่องรอยอื่นๆก็สังเกตได้ยากซะแล้วณที่นี้บุญคำเริ่มยืนงงพยายามฉายไฟตรวจดูไปรอบๆพื้นบริเวณนั้นเป็นหินดานแข็งกระด้างปราศจากพุ่มไม้เล็กมีแต่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่ขึ้นหนาแน่นเบียดเสียดรอยของพรานใหญ่หายไปซะแล้วใช่ไหมบุญคำคริสติน่ากระซิบถามจ้องหน้าแกในเงามืดตาเท่าเอามือเกาหัวอันมีเส้นผมคอติดหนังหัวของแกแล้วบ่นกับตัวเองเบาๆเอ๊หรือจะตามผิดทางวะก็ไอ้รอยหินพลิกครั้งสุดท้ายมันน่าจะบอกได้ว่านายบ่ายหน้ามาทางนี้นี่นะลุงคำภูเขามันกั้นหน้าเราอยู่ขนาดนี้นะลุงมันก็มีอยู่4ทางเท่านั้นแหละคือ1เราแกะรอยผิด2แกะรอยมาถูกแล้วแต่ระพินแยกไปทางขวาอ้อมไปตามลิตีนเขา3อ้อมเลาะไปทางซ้ายมือแล้วก็4ไต่เขาขึ้นไปพิจารณาดูให้ดีสิลุงมันจะอยู่ในข้อไหนเชิดวุฒิพูดแผ่วต่ำระหว่างที่พรานเท่าพยายามก้มลงตรวจดูตามพื้นอีกครั้งเสยก็ใช้ไฟขึ้นไปตามแนวอันสูงชันของเขาแล้วไต่ขึ้นไปทันทีตรงไปยังต้นกระบากใหญ่ต้นหนึ่งที่งอกรากโผล่พ้นหินปนดินขึ้นมาจากนั้นก็หันขวับลงมากระดกลำไฟฉายเรียกบุญคำคริสและเชิดวุฒิก็ไต่ตามขึ้นไปทันที
่รากใหญ่ของกระบากต้นนั้นมีรอยของมีดฟันถากไว้ให้เห็นชัดเอนายไต่ขึ้นเขาทางด้านนี้แฮะแกตามอะไรของแกกันนี่หรือว่าจะไปไหนกันแน่เส้นทางของแกซอกซอนพี่ลึกยังไงชอบกดเอาละได้การละตามต่อไปลุงคำเชิดวุฒบอกแล้วใช้สัญญาณไฟเรียกพักพวกด้านล่างที่มายืนแงนมองอยู่ให้ไต่ตามกันขึ้นมาห้าสิบเก้าสำนึกแรกที่กลับคืนมาสู่สมองอันมึนพร่ามึนงงไปหมดในขณะนี้ระพินไพรวันไม่อาจบอกได้ถูกว่าเขาอยู่ในภาวะใดยังมีชีวิตร่างกายอยู่หรือเหลือแต่วิญญาณแล้วเราเป็นใครกำลังทำอะไรแล้วอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่ตั้งขึ้นอย่างวกวนแล้วก็ตอบตัวเองว่าชื่อระพินสกุลไพรวันอาชีพพรานป่าอยู่หนองน้ำแห้งมีแม่ผู้ชราแล้วอยู่ในเขตอำเภอจำได้อยู่สี่อย่างเท่านั้นเองในภาวะนี้ต่อมานามหนึ่งก็ผุดขึ้นอีกดารินวราริศใครแล้วใบหน้าหนึ่งก็ผุดรางๆขึ้นในจินตนาการค่อยๆเด่นชัดขึ้นทุกทีกำลังมองนิ่งมาที่เขาด้วยดวงตาอันคลอหยาดน้ำคุณหญิงเขาเปล่งเสียงออกไปพร้อมกับขยับไหวกายแล้วก็ผงะหลังลงไปในลักษณะเดิมคราวนี้ความรู้สึกทางอินทรีย์เริ่มเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับปวดหนึบที่บริเวณศีรษะและเต้นต้นคอเป็นจุดหมายแรกต่อไปก็กระจายความเคล็ดขัดยอกไปทั่วตลอดสารพางกายจนตนเองต้องกัดฟันและออกเสียงครางเบาๆโดยไม่ได้ตั้งใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเหมือนฉากอันดำสนิทดวงตาจะปิดหรือเปิดไม่ทราบได้แต่ถ้ามันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วองคาพยพเช่นนี้มันก็น่าจะแปลว่าเขายังมีชีพชนอยู่แต่กำลังทรมานยิ่งพยายามนอนนิ่งที่สุดไม่ขยับขยื่นไหวติงเลยสภาพที่แรกเริ่มรู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะใดก็ปล่อยให้อยู่ในภาวะนั้นก่อนภาพใบหน้าของสตรีอันเป็นสุดที่รักผุดรางๆขึ้นอีกดูเหมือนหล่อนขยับริมฝีปากจะพูดอะไรกับเขาแต่เขาไม่เข้าใจความหมายต่อมาใบหน้านั้นก็เลือนห่างไกลออกไปคราวนี้ปรากฏอีกใบหน้าหนึ่งซ้อนเข้ามาแทนที่ยิ้มเห็นฟันขาวเป็นภาพที่ชัดเจนมากแง่ทราย

ภาพใบหน้าของสตรีอันเป็นสุดที่รักผุดรางๆขึ้นอีกดูเหมือนหล่อนขยับริมฝีปากจะพูดอะไรกับเขาแต่เขาไม่เข้าใจความหมายต่อมาใบหน้านั้นก็เลือนห่างไกลออกไปคราวนี้ปรากฏอีกใบหน้าหนึ่งซ้อนเข้ามาแทนที่ยิ้มเห็นฟันขาวเป็นภาพที่ชัดเจนมากแง่ทรายรู้สึกตัวตนเองว่าตะโกนก้องออกไปอีกควบคุมสติไว้ให้ดีผู้ก้องเสียงทุ้มลึกนั้นแววสู่โสตหรือสู่ทางจิตไม่อาจตระหนักได้แต่มันชัดที่สุดผู้กองก็สิทธิ์มีอาจารย์สิทธิ์มีอาจารย์สิทธิ์มีอาจารย์ประโยคนั้นย้ำเตือนด้วยความหมายแล้วภาพใบหน้าของมิตรร่วมตายในอดีตก็สลายวับไปกับตากลายเป็นความมืดสนิทตามเดิมนอกจากเสียงที่เหมือนจะกระซิบซ้ำๆอยู่ริมหูว่าสิทธิ์มีอาจารย์สิบมีอาจารย์ระพินไพรวันเริ่มสำนึกในลมปราณของตนที่ระบายเข้าออกทางช่องจมูกและปากในอันดับต่อไปใช่แล้วเขายังหายใจอยู่แต่มันแผ่วโผยเหลือเกินขยับปลายนิ้วของแขนขวาก่อนกระดิกเรียกความรู้สึกไปทีละนิ้วทีละนิ้วครบหมดตั้งแต่หัวแม่มือจนถึงนิ้วก้อยแล้วดึงขึ้นมาครั้งแรกมันไปพันติดอยู่กับสายอะไรชนิดหนึ่งที่รุงรังเกะกะเหมือนเชือกอันยุ่งเหยิงทดลองจับดูสัมผัสก็บอกได้ว่าเป็นเส้นของเถาวัลย์จึงค่อยๆดึงมือและแขนข้างนั้นออกมาในที่สุดก็นำมาวางบนอกได้อกซึ่งเจ็บและยอกเหลือประมาณต่อมาก็ส่งความรู้สึกเรียกไปยังแขนซ้ายรู้สึกว่ามันห้อยอยู่กลางอากาศไม่ได้ติดขัดอะไรเลยจึงยกขึ้นมาวางไว้บนอกอีกครบหมดทั้งสองแขนแขนยังอยู่ยังไม่ได้ชำรุดไปทั้งสองข้างแม้จะระบมชาคราวนี้ก็พนมขึ้นเหนือสวงอกสกัดกั้นลมหายใจระลึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์เป็นอันดับแรกแล้วก็บริกรรมพระเวทมหามนต์ที่ร่ำเรียนมาเพื่อเรียกพลังและสกัดกั้นความเจ็บปวดทรมานอยู่ในขณะนี้ครบสิ้นเจ็ดคาบก็ลูบฝ่ามือทั้งสองไปที่ใบหน้าศีรษะต้นคอและบริเวณทรวงอกแล้วสลัดออกไปนอนนิ่งๆสงบจิตคิดถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อีกพักใหญ่ประสาทสัมผัสทุกส่วนที่อยู่ในภาวะมึนงงเลื่อนๆลางๆก็ค่อยๆกลับคืนมาโดยครบถ้วนความจุกเสียดเจ็บยอกแทบว่าจะกระอักออกมาเป็นเลือดก็ค่อยๆทุเลาลงและบัดนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเพียงแต่ยังไม่แน่ชัดเท่านั้นว่าอยู่ที่ไหนลืมตาขึ้นมันก็มืดมิดเท่ากับหลับตานั่นเองแขนทั้งสองค่อยๆเอื้อมแตะคลำไปเท่าที่รัศมีจะเอื้อมถึงทางด้านซ้ายพบแง่หินอันตะปุ่มตะปำครุขระสากส่วนทางด้านขวาเป็นสายอันยืดหยุ่นของเถาวัลย์ราวกับใครมาถักไว้เป็นสายเปลหรือกระเช้าบางแห่งก็แน่นหนาบางแห่งก็โปร่งบางและพบช่องที่โปร่งว่างมีอากาศโล่งๆอยู่ภายใต้ถ้าขยับตัวพรวดพราดในขณะนี้อาจจะหลุดจากตำแหน่งที่มันนอนหงายค้างคาอยู่ร่วงลงไปอย่างด้านล่างซึ่งคะเนยังไม่ถูกว่าลึกสักเท่าใด
และมีอะไรรองรับอยู่บ้างหิวแน่ๆเขาหล่นลงมาในหิวระดับที่ร่วงหล่นลงมาสูงเท่าใดไม่ทราบแต่แน่ละก่อนที่จะสิ้นสุดค้างร่างอยู่ตรงนี้ร่างกายจะต้องกระเด็นกระดอนกระแทกแง่หินมาเป็นลำดับขาซ้ายพาดอยู่บนพื้นแข็งระดับไม่เสมอนั่นก็แปลว่าติดโขดหินขาขวาพาดอยู่บนเส้นประสานพันกันของเถาวัลย์ส่วนที่ต่ำกว่าเข่าลงไปนั้นห้อยอยู่กลางอากาศมันมืดมืดเหลือเกินมืดชนิดมองอะไรไม่เห็นซึ่งถ้าขยับตัวไม่ถูกหลักผิดมุมผิดทิศทางแม้แต่นิดเดียวร่างกายอาจจะหลุดร่วงต่อไปจากตำแหน่งที่คาค้างห้อยติดอยู่สิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คือใช้มือค่อยๆลูบคลำสำรวจไปตามร่างกายไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยแตกแต่บางแห่งบวมช้ำกระดูกส่วนใดก็ไม่มีการหักเว้นไว้แต่ว่าปวดหนึบและขัดเคล็ดไปหมดซึ่งอำนาจจิตอันแข็งกล้าของตนเองกำลังข่มพิษทรมานนั้นลงไปยังไงมายังไงกันนี่หว่าอาตมาก็พึมพำออกมาจากลำคอซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงประโยคแรกที่เปล่งแหบแห้งออกมาได้เป็นยังไงสบายดีแล้วยังผู้กองมีเสียงทักทายมาอีกคราวนี้กลัวไปกับอาการหัวเราะมันจะดังมาจากไหนก็ไม่ทราบได้แต่ดูจะใกล้ๆตัวเขานี่เองสบายกับลิงอะไรอ่ะแทบจะกระอักเลือดออกมานี่เขาตอบออกไปแต่โถ่คนอย่างผู้กองไม่กระอักเลือดง่ายๆหรอกนะเนื้อหนังดีออกจะตายไปขนาดเลือดก็ยังไม่ออกสักหยดเป็นคนอื่นนะมรณังสังโคดับจิตไปแล้วนี่รอยแตกสักนิดก็ยังไม่มีแค่โนน่วมไปมั่งเท่านั้นเฮ้อพลาดจนได้เหมือนกันนะลูกพี่เรานี่ไงทรายฉันได้ยินแต่เสียงของแกนะแต่ไม่หุนตัวแกอยู่ไหนอ่ะเสียงหัวเราะกังวานทุ้มแว่วมาอีกผมจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผมควรจะอยู่น่ะสิไอ้ที่ผู้กองได้ยินน่ะมันเป็นสับคอนเชียสจิตใต้สำนึกของผู้กองเองต่างหากแง่ทรายน่ะอยู่ถึงมรกตนครนู่นจะมาพูดกับผู้กองในขณะที่นอนเปลกระเช้าอยู่กลางหิวลึกนี่ได้ยังไงจริงมะและถ้าสมมุติว่าผมอยู่ใกล้ๆผู้กองตรงนี้เอ๊ผมควรจะอยู่ที่ไหนล่ะเหาะอยู่กลางอากาศในเหวนี่นะเนาะหรือว่าเกาะเป็นตุ๊กแกอยู่ผนังถ้ำดีแง่ทรายครับผมไอ้บ้าอ้าวแล้วกันด่าซะละเอ๊ผู้กองนี่ปากจัดไม่หายนะแม้กระทั่งปะแงบจะตายอย่างนี้ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเก่าก็ฉันได้ยินเสียงของแกออกชัดๆทั้งสองหูนี่ว่าเอ้าก็พูดเองตอบเองอ่ะเพราะตัวเองจะเป็นระพินก็พูดอย่างระพินเพราะคิดว่าแง่ทรายควรจะตอบยังไงก็คิดแล้วก็ได้ยินเอาเองอ่ะถ้างั้นก็แปลว่าฉันนี่ใกล้จะตายแล้วใช่ไหมโอ้ยผู้กองน่ะตายมาตั้ง500ครั้งแล้วตายไปทีไรกลับฟื้นมาทุกทีกรรมเก่ายังไม่หมดต้องชดใช้กรรมทรมานไปอีกนานให้ตายห่าดิแง่ทรายนี่ฉันไม่ได้พูดหรือเข้าใจเอาเองเลยนะฉันว่าฉันได้ยินเสียงแกออกชัดๆเพียงแต่ยังนึกไม่ออกเท่านั้นน่ะว่าในภาวะเช่นนี้น่ะเสียงของแกลอยมาได้ยังไงไอ้จะว่าแกดับจิตไปแล้วและดวงวิญญาณของแกมาพูดกับฉันอีกมันก็ใช่ที่นะผู้กองลืมซะแล้วเหร
ว่าเจ้าแง่ทรายน่ะมันคนลึกลับมันก็คงลึกลับอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ยไม่งั้นก็เสียบุคลิกของแง่ทรายหมดดิลองสันแดงตัวฉันเห็นหน่อยสิก็วาดภาพผมขึ้นมาดิผู้กองแล้วผู้กองก็จะเห็นเองแหละเห็นในมโนภาพยังไงล่ะระพินนิ่งพยายามขจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปและไม่สนใจที่จะนึกคิดถึงเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเก่าอีกลำดับภาพทบทวนถึงสาเหตุว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพไหนเขาถึงได้มาตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ใช่แล้วเขากำลังตามรอยไอ้ผีดิบมันไรในซากใหม่มาอย่างหมายมั่นไรเฟิลและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือกะว่าถ้าเห็นตัวถนัดเมื่อไหร่จะฉีกร่างมันให้ย่อยยับเป็นซีกๆด้วยกระสุนยิงช้างแต่เขาไม่ได้โอกาสนั้นเลยมันคอยหลีกหลบวิถีทางปืนไม่ให้จับเป้าหมายได้ถนัดและล่อให้ตามมาทุกระยะขณะนั้นเขาลืมคิดถึงอะไรทั้งสิ้นมุ่งแต่จะติดตามทำลายร่างของมันให้ได้อย่างเดียวเสียงหัวเราะเย้ยหยันเสียงพูดยั่วด้วยประโยคว่าตามตูมาถ้าสูแก่กล้าหรือจริงจงตามตูมาตามมาตามมาเสียงนั้นดังเป็นระยะระยะมันนำล่อเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งแล้วเขาก็สาวรอยตามไปอย่างไม่ลดละบริเวณสุดท้ายที่จำได้เป็นยอดเนินลักษณะประหลาดเต็มไปด้วยโขดหินและไม้ใหญ่ร่างของมันไรหลบวูบบังเงาอยู่หลังต้นตะเคียนใหญ่เขาคุมเชิงอยู่นานเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างโล่งถ้ามันโผล่ออกเดินผละจากที่นั่นเมื่อไรก็จะเข้าทางลำไฟฉายและศูนย์ปืนเมื่อนั้นแต่มันก็ไม่โผล่ออกมาวิธีเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้เป้าหมายก็คือเดินอ้อมไปทางอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เห็นร่างของมันที่หลบบังอยู่ระหว่างที่ย่องกริบอ้อมเพื่อหามุมยิงนั่นเองเขาก็เหยียบลงไปบนกิ่งไม้ผุๆที่ปกคลุมไว้ด้วยใบไม้แห้งเสียหลักเหยียบอากาศเย็นวาบลงไปร่างกายลอยละลิ้วลงไปสู่ความเวิ้งว้างที่ซ่อนอยู่ใต้ระดับพื้นแล้วความรู้สึกทั้งมวลก็ดับบุบเมื่อสัมผัสครั้งสุดท้ายว่าท้ายทอยกระแทกเข้ากับของแข็งที่รองรับอยู่ด้านล่าง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452หรือ081 1-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้าน มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทางด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

แข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแข่งขันกีฬาคนพิการโดยมีการแข่งขันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสำหรับคนพิการมีการเปิดรับนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งในการแข่งขันก็จะมีความคล้ายคลึงกับกีฬาว่ายน้ำแบบมาตรฐานแต่จะมีการปรับกฎกติกาบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมและคลาสของนักกีฬาผู้พิการด้วยกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการมีการแบ่งการแข่งขันในหลายประเภทและหลายรุ่นโดยกำหนดด้วยเพศระยะทางในการแข่งขันและการแบ่งคลาสตามความพิการรวมถึงระดับความสามารถในการใช้งานของอวัยวะในการแบ่งคลาสจะได้รับการตรวจและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแข่งขันโดยใช้สระว่ายน้ำความยาว50เมตรตัดสินหาผู้ชนะด้วยความเร็วในการเข้าเส้นชัยภายใต้ข้อกำหนดและกติกาอย่างถูกต้องในคลาสของผู้พิการทางสายตาจะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นการสวมแว่นทึบและมีผู้ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อว่ายน้ำถึงขอบสระเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยนอกจากนี้การแข่งขันบางประเภทจะมีการประเมินในส่วนของความถูกต้องของท่วงท่าในการว่ายน้ำที่ถูกต้องและศักยภาพทางร่างกายของนักกีฬาประกอบกันสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมทุกครั้งที่มีการแข่งขันเพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการในภูมิภาคมีเวทีแสดงศักยภาพและสำหรับเตรียมความพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติที่ใหญ่กว่า

ายของโบราณเนี่ยก็หาสติมั่นทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ช่องไฟ
12: พี่เก่งครูให้ก้อยคัดลายมือเต็มบรรทัดหนึ่งหน้าครูบอกว่าเว้นช่องไฟให้สวยงามด้วยนะ
13: แล้วก้อยรู้หรือเปล่าว่าช่องไฟคืออะไร
12: รู้ครูบอกว่าเวลาคัดให้เว้นระยะตัวอักษรแต่ละตัวให้เท่าๆกันจึงจะสวย
13: เว้นยังไงล่ะ
12: ก็เว้นอย่างนี้ไงเช่นเขียนคำว่าสีสว่างเวลาเขียนต้องเขียนสอเสือสระอีสอเสือวอแหวนสระอาดอเด็กทั้ง5ตัวให้ระยะห่างเท่าๆกันทุกตัว
13: ถ้าเว้นช่องไฟเท่ากันมันก็ดูสวยดี
12: ใกล้จะคัดให้สวยเลยนะ
13: เอาเลยเขียนสวยๆพี่จะรอดู
14: นี่วิเชียรมาศเธอคิดว่าพี่ก้อยเขาคัดสวยไหม
12: สวยสิแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านล่ะคัดลายมือสวยไหมอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะจ๊ะ
14: ช่องไฟคือช่องระหว่างตัวหนังสือการเขียนหนังสือถ้ามีช่องไฟเท่าๆกันก็จะดูสวยอ่านง่าย
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซะโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซะโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนประกาศจับหัวขโมยและการจับคนที่ขโมยถาดอาหารในโรงเรียนเรานี่นาแล้วคำว่าขโมยเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เหรอเราว่าน่าจะเขียนสระโอขอไข่มอมายอยักษ์อ่านว่าขโมยไม่ใช่เหรอเอ้ยน้าเนี่ยกำลังเข้าใจผิดแล้วนะการสะกดคำว่าขโมยที่ถูกต้องก็คือขอไข่สระโอมอมายอยักษ์ตามที่ป้ายเขียนนั่นแหละถูกแล้วอ้าวเหรอคำว่าขโมยที่ถูกต้องจะต้องสะกดว่าขอไข่สระโอมอมายอยักษ์ถึงจะอ่านว่าขโมยอ๋อฉันคงต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้จะได้ไม่สับสนอีกอ่ะ

0: ชัด
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สถานทูตคูเวตเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดถ่ายภาพหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีกรณีกองทัพอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรวม85จุดล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตณคูเวตโพสต์แจ้งข่าวสารดังนี้ 1. กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกรามเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันที่12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2. สถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย3. สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอการเกิดเหตุการโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นกระทำการผิดกฎหมายของคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่3โดยทั่วไปคนไทยเชื่อตามคติพระพุทธศาสนาว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวน4ธาตุได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวายโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟแต่ในคติแพทย์แผนไทยบางตำราเชื่อตามคติพราหมณ์ซึ่งกล่าวไว้มากในคัมภีร์อายุรเวทว่าธาตุซึ่งประกอบเป็นร่างกายของเรามีจำนวน5โดยเพิ่มอากาศธาตุเป็นธาตุที่5หากธาตุเหล่านี้เกิดไม่สมดุลหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องมีปริมาณมากเกินไปหรือแปรปรวนย่อมทำให้เจ้าของร่างกายเจ็บป่วยเช่นหากอากาศธาตุแปรปรวนก็จะมีเสียงอื้อในหูตามัวมองไม่เห็นแม้แต่มือและนิ้วของตนเอง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
15: ไว
16: ้ครับ
15: อยู่ที่ไหนก็พยายามวางอดีตทำปัจจุบันให้มันมาก
16: คร
15: ับ เห็นพยายามตั้งมุนาตั้งตาเจ้าของกำหนดให้รู้ที่มาที่ไปเจ้าของ
16: โยมฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วโยมเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมฟังหลวงพ่อแล้วเป็นเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับเนรมิตเอาเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อแต่ว่าฟังแล้วจิตโยมฟังแล้วเข้าใจมองแล้วเป็นช่องเป็นฉากไปหมดเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วจิตโยมเป็นอย่างนั้นจริงๆ ็นสิ่งดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตโยมเป็นงั้นจริงๆแบบเฉยว่างไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นความสุขที่สบายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
17: นั่งตั้งใจแล้วก็รักษาสติต้องสมบูรณ
16: ์
17: เพราะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเมื่อรวมแล้วก็เหลือสติตัวเดียวตั้งใจให้มีสติอย่าไปติดอยู่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น
16: โยมก็จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปไหนโยมลึกหมดทุกระยะนะหลวงพ่อโยมขอรบกวนหลวงพ่อแค่นี้เจ้าค่ะขอนมุตนาสาธุเจ้าค่ะ
17: ตอนนี้พยายามที่จะชี้แจงว่าใจไม่ยึดไม่ติดใจไม่ผูกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นส่วนที่ได้กับเสียพยายามจะชี้แจงให้เห็นว่าใจนั้นไม่ยึดไม่ติดไม่ผูกอยู่กับส่วนที่ได้ที่เสียก็ถือว่าการฝึกของตนเองมีอยู่พยายามทุกรูปแบบก็เข้าใจว่าจะเสียงดังชัดเจนขึ้นวันนี้เป็นวันที่สองที่คุณโยมพงนาคุณโยมดร.วิจิตรพานุพงศ์ทำบุญเสียสละให้อุปกรณ์การใช้งานกับผู้ที่สนใจที่จะถามปัญหาอะไรขัดข้องสิ่งใดหรือเป็นการอธิบายในใจของให้เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งในใจของตัวเองเราพยายามผูกเป็นคำถามผูกเป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ถามหนึ่งสองสามแล้วก็จะตอบเป็นข้อข้อจะง่ายต่อความเข้าใจของตนเองนี่คือลักษณะให้ความสะดวกกับคนโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็พยายามสร้างความสะดวกให้เกิดขึ้นกับใจเพราะหลายคนก็อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่วัดก็ปฏิบัติได้แม้อยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติได้เชื่อและมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้คือสิ่งที่สละและก็สลัดความรู้สึกใดๆให้เบาให้บางให้ง่ายต่อการรับรู้และก็วางได้นี่คือลักษณะของการปฏิบัติเข้าใจดีว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็บางทีก็สงสัยแม้แต่การตรวจน้ำการตรวจน้ำเวลาทำบุญบางคนก็จำเป็นต้องตรวจบางคนก็ไม่จำเป็นต้องตรวจแล้วแต่ใจเหมือนกับการบริจาคจะจดไว้ก็ได้จะจดไม่ได้จดก็ได้ถือเป็นการบริจาคเหมือนกันจะย้อนลงตู้แล้วก็ดีหรือมาย้อนแล้วเขียนไม่ด้วยก็ดีเพราะเป็นการบริจาคทั้งนั้นการตรวจน้ำก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งทำให้ขีดเขียนไว้เป็นสิ่งที่รู้แก่ใจตนเองว่าเราได้ทำบุญแล้วนะกันเหนียวกันลืมอย่างน้อยก็มีสิ่งที่บอกแก่ที่ดินให้ชุ่มช่ำพระแม่ธรณีได้รับทราบด้วยกันการตรวจน้ำไม่นิยมเอามือรองไม่นิยมการเอามือรองนั้นจะดูเป็นการที่ล้างมือตัวเองให้คนอื่นได้ทานให้ได้ดื่มการตรวจน้ำจึงไม่นิยมการเอามือรองรับน้ำเวลาเทก็ให้เทตามสบายให้ค่อยๆเทแล้วก็พอขึ้นต้นยะถาแล้วก็ลงท้ายด้วยสัพพีก็เป็นอันว่าจบกันปนารโสยะธาแล้วก็หยุดพอพระสงฆ์ขึ้นสัพพีแล้วก็หยุดทันทีเนี่ยทันทีของง่ายๆบางทีอย่าว่าแต่มรรคผลนิพพานการตรวจน้ำการให้ทานก็บางทีก็ยังสงสัยในใจของข้างคาในใจของว่าเรานั้นได้ทำบุญไม่ได้ตรวจน้ำเป็นอย่างไรบางทียังสงสัยนิดๆหน่อยๆหรือตรวจก่อนตรวจหลังตรวจกลางคืนดึกๆดื่นๆที่บ้านที่ทำงานหรือข้างถนนหนทางสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แคลงใจเหมือนกันว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกจริงๆนั้นต้องละเอียดความเหมาะสมโดยเฉพาะการนิยมก็นิยมเอาไปเทที่ต้นไม้ค่อยๆเทลงหากไม่มีต้นไม้ก็เทในที่อันเหมาะอันควรโดยเฉพาะพื้นดินนิยมเทที่คอนกรีต
15: ต้องอาศัยเทที่ต้นไม้ในกระถางก็ดีหรือว่าเทที่ดินที่พอจะซึมได้ไม่นิยมเทใส่ลานคอนกรีตเพราะคอนกรีตนั้นทำให้เห็นว่าความเลอะความสกปรกได้ให้เทในดินที่ซับได้จะเป็นต้นไม้ที่กระถางก็ดีหรือว่าบริเวณที่สะดวกสบายก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พึงสังเกตทานศีลภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันและผูกพันกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องและผูกพันกันก็จำจะต้องให้ความละเอียด251-6325 251-6325หากฟังอยู่ก็สงสัยขัดข้องประการใดก็โทรเข้ามาเป็นการให้โอกาสกับบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาหรือมีแต่ไม่มีโอกาสได้ถามได้สะดวกขึ้นเพื่อหมู่คณะส่วนหนึ่งจะได้ฟังด้วยเข้าใจว่าวันนี้จะดีขึ้นในการต่อสายพอเมื่อเย็นนี้คุณบุญเกิดกับคณะก็พยายามทำทุกรูปแบบให้ทุกคนได้สะดวกขึ้นในการสอบถามปัญหาใดๆที่มีอยู่แม้นอกเวลาอย่างตั้งแต่7 โมงถึง 9 โมงก็ให้โอกาสถามได้โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้แล้วตอนที่ขึ้นมาบรรยายก็จะตอบปัญหาได้หรือจะถามช่วงเที่ยงถึงบ่าย2 โมงเวลาขึ้นมาก็จะตอบปัญหาได้หรือจะถามตั้งแต่5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มก็จะสามารถตอบปัญหาได้แม้เวลาตั้งแต่20:30 ถึง 22:00ก็ถามได้เป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่อยู่ในห้องเสียงเป็นเวลาที่ต้องเปิดเสียงตั้งแต่เช้า7 โมงถึง 9 โมงเที่ยงถึงบ่าย2 โมง5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มแล้วก็20:30 ถึง 22:00ก็เป็นเวลาที่ถามได้แม้เวลา14:00 ถึง 15:00 14:00 ถึง 16:00ก็อนุญาตให้ถามได้เจ้าหน้าที่ก็จะมีปากกาหรือสมุดไว้สำหรับจดเป็นคำถามเพื่อมีโอกาสได้ขึ้นมาบรรยายบนธรรมาสน์แห่งนี้ก็จะแก้ปัญหาข้อข้องใจกับพี่น้องชาวพุทธโดยทั่วไปได้ยิ่งให้โอกาสกับทุกผู้ทุกคนเมื่อให้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรก็เป็นสิ่งที่ผู้รับได้รับความสะดวกตามกำลังภูมิปัญญาที่มีอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่กับใจเจ้าของทั้งรักทั้งชังทั้งเบื่อทั้งเบื่อทั้งไม่เบื่อทั้งชอบทั้งไม่ชอบมีความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะรู้ความละเอียดของปัญของเหตุของผลที่มีอยู่เมื่อรู้ความละเอียดของเหตุของผลที่มีอยู่การกำหนดได้ในสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นชังเกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็พึงกำหนดด้วยตนของตนเองเพื่อจะให้ความกระจ่างแจ้งมันมีผลในทางปฏิบัติปวดขาก็รู้ว่าปวดขาปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ต้องรู้ปวดเจ็บตรงนั้นไม่ใช่คนขาดสติรู้ว่าเจ็บว่าปวดตรงไหนก็ต้องรู้ตัวเองหนักหรือเบาหยาบหรือละเอียดมากหรือน้อยก็พึงรู้ได้โดยตนของตนเองในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่ในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่พึงกำหนดรู้ด้วยตนของตนเองพึงรู้ได้โดยตนของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็จะเป็นแนวทางที่นำหมู่นำคณะให้ได้มีโอกาสได้ฝึกได้อบรมตัวเองได้มากขึ้นตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาความตั้งใจอย่างนั้นหากช่วงนี้ฟ้าฝนตกเป็นปกติก็เกิดจากลมพายุท่านพี่น้องจะต้องระมัดระวังอย่าประมาท ในการเดินทางอย่าประมาทในการเดินทางให้ระมัดระวังแม้อยู่บ้านอยู่ที่อื่นใดก็เหมือนกันก็อย่าได้ประมาทช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าฝนผิดปกติการเดินทางจึงต้องระมัดระวังยิ่งรู้ว่าอุบัติเหตุมันมากยิ่งต้องระวังอานิสงส์ของการขาดสติอานิสงส์ของคำว่ามีสติสัมปชัญญะย่อมมีอยู่กับใจของแต่ละคนได้ฝึกได้ปฏิบัติได้กำหนดอย่างต่อเนื่องยิ่งเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้จากการมีสติยิ่งเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้จากการมีสติสัมปชัญญะจำต้องกำหนดอย่างต่อเนื่องกันไปอย่าได้ประมาทในชีวิตถือว่าชีวิตของเรานั้นได้มายากได้มาลำบากเมื่อได้มาด้วยความยากความลำบากแล้วก็พยายามรักษาความตั้งใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งพยายามรักษาแล้วก็รักษาให้สมบูรณ์ให้ได้ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเองให้ละเอียดและรอบคอบสูงขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเองสูงขึ้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยความเข้าใจและด้วยความตั้งใจอันดีก็ขอให้ผู้ตั้งอกตั้งใจที่ฝึกที่ปฏิบัติทำภาระทำธุระให้มันน้อยลงให้มันเบาบางลงก็จะเป็นไปเพื่อการอยู่ได้และได้อยู่ง่ายขึ้นที่เรามีศีลสมบูรณ์นั้นก็ทำให้เรานั้นไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังเช่นฝ่าเท้าไม่มีแผลโทษแต่ก้นเราไม่มีแผลแม้แต่ผิวหนังเราไม่มีแผลเราก็ง่ายต่อการนั่งการเดินง่ายต่อการที่จะประคองตนให้อยู่ได้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องอาศัยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจที่พยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกรูปแบบที่มีอยู่ทุกรูปแบบที่มีอยู่ก็จะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อคุณงามความดีของแต่ละคนหากมีความสงสัยขัดข้องประการใดก็ให้โอกาสแล้ว251-6325ของ251-6325ในเวลาที่กำหนดไว้คือ7 โมงถึง 9 โมงเที่ยงถึงบ่าย2 โมงแล้วก็5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มแล้วก็20:00 ถึง 04:00ก
18: ็
15: จะได้สะดวกกับทุกฝ่าย
18: ฮัลโหล
15: เชิญพร
18: ค่ะกราบหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งจะเคยฟังครั้งแรกนะคะ
15: เชิญพร
18: ค่ะอยากทราบว่าหลวงพ่ออยู่วัดอะไรคะ
15: หลวงพ่อก็อยู่ทุกวันนะไม่มีอะไรก็อยู่ทุกวัน
18: อยู่วัดไหนคะ
15: หลวงพ่ออยู่วัดไหนยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
18: ค่ะ
15: แล้วลูกอยู่แถวไหนอ่ะ
18: อยู่บางซื่อค่ะ
15: อยู่บางซื่อ
18: ค่ะ
15: หลวงพ่ออยู่หน้ากรมตำรวจอย
18: ู่
15: หน้ากรมตำรวจข้างกับศูนย์การค้าของโลก World Trade ข้างกับสยามสแควร์ซ้ายขวา World Trade กับสยามแล้วก็ประตูน้ำหน้ากรมตำรวจปทุมวัน
18: วัดอะไรนะ
15: วัดสระปทุม
18: วัดสระปทุมค่ะ
15: หรือวัดปทุมวนาราม
18: ค่ะหลวงพ่ออยากทราบนามหลวงพ่อค่ะ
15: ชื่อหลวงพ่อชื่อตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
18: ค่ะขอถามหลวงพ่อว่าคนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไรก่อนคะ
15: ก็ควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันโดยการจับหนังสือก็ได้ไม่เคยเข้าวัดก็ถือหนังสือเนี่ยมีหนังสือทำวัดสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ด้วยหนังสือพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นึกถึงความดีที่บำเพ็ญมาก็ขอจงมาดลบันดาลให้ใจของเรารวมลงเป็นสมาธิโดยนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ เหลืออยู่หมดเดียวพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโธจะนั่งท่าใดก็ให้นั่งในสิ่งที่เรียบร้อยย่องยองก็ได้เก้าอี้ก็ได้พับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้ในรูปแบบใดก็ให้นั่งโดยการกำหนดไว้ที่หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทคำเดียวเป็นหลักถือปฏิบัติวันละ5นาที10นาที20นาทีทุกวันเราจะได้ชื่อว่าการฝึกสมาธิ
18: ค่ะและถ้าเกิดเราไม่ได้ทำทุกวันเนี่ยแบ่งเป็นเฉพาะวันพระอะไรเนี่ยจะเกิดผลไหมคะ
15: ก็ได้ทำทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์ก็ได้ทำได้
18: วันทุกวันเสาร์นี่หมายถึงอะไรคะ
15: ทำได้ทุกวันที่เราสะดวกสบายวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกก็ปฏิบัติจะเป็นวันพระวันอาทิตย์วันเสาร์หรือวันอะไรก็ตามที่นี่มีการปฏิบัติทุกวันเสาร์ตลอดทั้งคืนคืนวันนี้คืนวันที่สามวันนี้ก็มีการนั่งทั้งคืน
18: ที่วัดเหรอคะ
15: ที่วัดที่ศาลาพระราชทาที่ศาลาพระราชทามีการปฏิบัติกันทั้งคืน
18: แล้วทุกครั้งที่ก่อนจะนั่งสมาธิก็ควรจะทำวัดก่อนใช่ไหมคะ
15: หากเป็นไปได้ควรจะทำความพร้อมซะก่อนเช่นตั้งแต่อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยผ้าผ่อนแพรสบายเรียบร้อยแล้วจะให้มีกังวลแล้วก็ค่อยมาไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิ
18: ผ้าแพรสบายด้วยเหรอคะ
15: ก็แล้วแต่เป็นศัพท์ภาษาพูดกันเฉยๆนุ่งผ้าเรียบร้อยนุ่งผ้าเรียบร้อยสำนวนภาษาก็แล้วผ้าแพรสบายมันสะดวกนั่งให้สบายสบายผ้าผ่อนให้เรียบร้อย
18: แล้วอย่างที่เคยได้ยินมาว่าถ้านั่งสมาธิโดยที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์สอนก่อนนี่จะเกิดความกลัวแล้วก็เป็นอาการคลุ้มคลั่งไปเนี่ยไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคะ
15: นี่เป็นเรื่องของเขาว่าไปเรื่อยๆนะแล้วแต่เขาจะว่า
18: แต่ไม่มีผลใช่ไหม
15: โดยส่วนมากก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเขาว่าเฉยไม่ได้มีผลอะไรส่วนมากก็เขาว่าเฉยนะยังแต่เขาว่าเฉย
18: แล้วอย่างเราเป็นนักถือศาสนาพุทธนี่จำเป็นนะฮะว่าจะต้องไปวัด
15: ก็เอาสะดวกเจ้าของที่ไหนก็ได้อยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้พอมีเวลากำหนดจิตกำหนดใจของพักเครื่องวันนิดวันหน่อยจิตจะได้แจ่มใสใจจะได้เบิกบานจะได้ไม่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกจะไม่ได้เป็นที่น่าเบื่อน่ารำคาญของคนที่อยู่ใกล้ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ดีๆทั้งนั้นขอให้มีโอกาสได้สงบจิตสงบใจมันก็รถถ้าวิ่งไม่หยุดมันก็ร้อนถ้าหยุดบังมันก็ทำให้เกิดความเย็นก็จะได้ใช้ได้งานมากขึ้นหยุดบังใช้บัง
18: แล้วอย่างเรื่องถวายสังฆทานนี่หลวงพ่อช่วยสรุปอธิบายด้วยค่ะว่ามีความจำเป็นแค่ไหน
15: ลองถามใหม่ทีลูกไม่ค่อยชัดเจน
18: หมายถึงว่าเรื่องถวายสังฆทานที่เขาทำกันเนี่ยค่ะหลวงพ่อว่าควรจะทำหรือไม่หรือยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
15: ควรนะลูกเพราะว่าการถวายสังฆทานมันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จการถวายสังฆทานยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จสังฆทานก็หมายถึงให้กับคนส่วนมากโลกนี้ต้องการอยู่ร่วมกันเมื่อการอยู่ร่วมกันถ้ามีการเสียสละเกิดขึ้นในหมู่คณะก็ย่อมได้ชื่อว่าประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นขจัดความตนีขี้เหนียวเจ้าของหนึ่งปลูกไมตรีหมู่คณะไว้หนึ่งสร้างความสำเร็จในสังคมส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นได้พุทธเจ้าเน้นในเรื่องการทำประโยชน์ส่วนใหญ่เมื่อประโยชน์ส่วนตนพอจะทำได้แล้วหรือมีแล้วก็ควรจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จะได้ในสงฆ์มากกว่าทานโดยทั่วไปเพราะให้กับคนส่วนมาก
18: แล้วการถวายสังฆทานนี่จำเป็นไหมคะว่าจะต้องซื้อเครื่องกระป๋องแบบที่เห็นคน
15: ไม่จำเป็นอะไรก็ได้หรอกสะดวกแม้แต่มีปัจจัยอย่างเดียวก็ได้5บาท10บาทหรือบาทเดียวขึ้นไปก็ได้แม้ที่สุดก็อธิษฐานให้อภัยกับทุกคนก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานอธิษฐานให้อภัยกับทุกคนก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานคือไม่โกรธไม่เกลียดใคร ฉลาดความโกรธความเกลียดความมาฆาตพยาบาทในบุคคลอื่นเป็นยอดสังฆทานแม้ส่วนอื่นใดให้เงินก็ดีให้วัตถุก็ดีเพื่อส่วนใหญ่ให้สำเร็จสังฆทานทั้งนั้น
18: แล้วอย่างเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดจะทำผิดแต่ว่าไม่ทราบอะไรโดนใจให้ทำผิดเนี่ยมัน
15: ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็เบานะเป็นโมหกรรมมันก็เบาอวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นพอเรามีความไม่รู้ในใจจริงๆแล้วมันก็ทำผิดได้ทุกเมื่อนั่นแหละมันก็ที่มืดอ่ะมีโอกาสที่จะเหยียบน้ำเหยียบอะไรได้ทั้งนั้นความมืดเร็วอวิชชา
18: ครับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะพี่มีอะไรจะถามนะคะ
15: เชิญก่อนก็ขออนุโมทนาอันนี้ก็เป็นการถามว่าชื่ออะไรก็ตอบบอกว่าชื่อโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติก็จับเอาชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เพื่อความแน่ใจของผู้ที่สอบถามส่วนวัดก็คงชัดเจนแล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรส่วนคำถามก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทุกรูปทุกนามเป็นคำถามที่เหมาะกับทุกครูทุกคนที่ให้โอกาสกับตัวเองนาโนโมทนากับคุณโยมพงนาคหรือคุณโยมวิจินพานุพงศ์ที่เสียสละอุปกรณ์ให้กับการเผยแผ่ศาสนาได้สะดวกขึ้นญาติโทมญาติโยมโทรเข้าออกก็ดูง่ายและก็เข้าใจได้เป็นครั้งที่สองเป็นการทดลองการโทรได้ทุกเวลาแต่ถ้าต้องการได้คำถามที่ชัดเจนก็โทรในเวลาที่เจ้าหน้าที่รับสายตั้งแต่7 โมงถึง9 โมงเที่ยงถึงบ่าย2 โมงแล้วก็5 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเป็นช่วงที่สอบถามมาได้251-6325เป็นเวลาที่สะดวกสงสัยขัดข้องอะไรก็เชิญพร
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ในบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพภาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านเมตตาบารมีคือหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ขาวอนาลโยนามเดิมของท่านชื่อขาวโครธาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้อุปสมบทณวัดโพสีที่บ้านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2462และอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยอยู่6พรรษาในเวลาที่อยู่ในวัดนั้นท่านสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยไม่เป็นที่จับใจไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงกราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ออกเดินธุดงค์มุ่งหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะเจริญธรรมตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าบุกป่าฝ่าดงท่ามกลางสัตว์ร้ายและไข่ป่าด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าสมกับเป็นศิษย์ตถาคตขณะออกธุดงค์ทนอดอยากลำบากกายอยู่นั้นก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระพระบุพภาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบุพภาจารย์หลวงปู่ขาวท่านจึงมุมานะเดินทางไปถึงพระธาตุพนมลุถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาพระอาจารย์มั่นจนได้พบตามที่ตั้งใจเมื่อไปถึงได้ฝึกอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือบรรดาศิษย์ที่ต้องการศึกษาธรรมะปฏิบัติก็เที่ยวธุดงค์ติดตามไปอีกหลวงปู่ขาวก็เช่นกันการกระทำเช่นนี้นับเป็นอุบายธรรมให้บรรดาศิษย์มีความมานะอดทนในการบำเพ็ญความเพียรหลวงปู่ขาวได้มีโอกาสศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากพระอาจารย์มั่นและนำมาปฏิบัติเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเป็นสหายทางธรรมของหลวงปู่แหวนสุจิโนซึ่งเคยทุดงและพำนักบำเพ็ญร่วมกันมาแต่ท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาสหธรรมิกของท่านเป็นอย่างมากเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆทั้งในสายปฏิบัติและปริยัติโดยทั่วไปคุณธรรมพิเศษที่หลวงปู่ขาวได้รับการยกย่องคือความเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในพรหมวิหารธรรมหลวงปู่ขาวท่านเป็นนักสร้างสรรค์ทางจิตแก่ผู้ศรัทธาโดยเสมอมาธรรมะที่ท่านได้เทศโปรดแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นธรรมะที่คมคายลึกซึ้งกระจ่างแจ้งแก่ปัญญาของผู้สดับตามภูมิธรรมในทางถาวรวัตถุท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำธารโขดหินและถ้ำอันงดงามวิจิตรจนปัจจุบันนี้เป็นศาสนสถานสำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาสถานที่นี้คือวัดถ้ำกลองเพนวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีต
ั้งอยู่ที่หนองบัวลำพูห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี33กิโลเมตรวัดถ้ำกลองเพนมีอาณาบริเวณกว้างขวางถึงพันกว่าไร่รักษาสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีอุโบสถวัดถ้ำกลองเพนจะแปลกกว่าวัดโดยทั่วไปคือใช้ถ้ำตามธรรมชาติเป็นโบสถ์นับเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่ฝีมือมนุษย์มิอาจทัดเทียมได้ง่ายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาหลายองค์พระประธานมีพระนามว่าหลวงพ่อมิ่งมงคลนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายแลดูขลังทรงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นับเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้มีโอกาสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือกลองเพลขนาดใหญ่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งวัดถ้ำกลองเพลซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเคยมีกลองเพลอยู่ในถ้ำบริเวณนี้ภายในวัดถ้ำกลองเพลจะมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างต่างๆกันบางก้อนเหมือนปราสาทเทวดาบางก้อนเหมือนพญาหงส์จะบินเหินสู่เวหานอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีก

ลอดระยะเวลาที่หลวงปู่ขาวพำนักอยู่ณวัดถ้ำกลองเพลนแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้เดินทางมานมัสการท่านวิขาสายตราบจนกระทั่งวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เวลา 5:45 นหลวงปู่ขาวได้ละสังขารด้วยอาการสงบณวัดถ้ำกลองเพลนความซาบป่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำสงศพและถวายผ้าไตรจีวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอดแต่พระราชทานโกรธโถฉัตรเบญจาตั้งประดับในวันพระราชทานเพลิงศพเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยณเมนวัดถ้ำกลองเพลนท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเรือนแสนที่ลังไหลมาสักการะและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมากเป็นประวัติการอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาวได้นำมาประดิษฐานในบุษบกเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้กราบไหว้สการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านทางวัดถ้ำกลองเพลนได้จัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพื่อเป็นอนุสรณ์และบรรจุอัฐิธาตุอัฐิบริขารของท่านเพื่อเป็นที่ระลึกและอนุสติแก่อนุชนและกุลบุตร

0: วัดถ้ำกลองเพลงในปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิลโตเป็นเจ้าอาวาสท่านนับเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวได้ปรนิบัติหลวงปู่ขาวอย่างใกล้ชิดและเคยอยู่ปฏิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับภูมิธรรมคำสั่งสอนเป็นอันมาก
1: หลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามากเราเข้าไปหาทีไรจิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุขถึงนั้นท่านจะไม่ด่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันซึ้งอยู่ในใจเมตตาธรรมของท่านสูงมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปแล้วเห็นหน้าเห็นตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเราเย็นขึ้นมาทันทีหลวงปู่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เห็นหลวงปู่ขาวแล้วท่านยิ้มใจตอนนั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนใจจะหายขึ้นเพราะว่าบารมีธรรมของท่านหลวงปู่ขาวท่านมาอยู่ในวัดธรรมกองเพลนี้ปีพ.ศ.พุทธศักราช2501มาแต่ก่อนน่ะไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีอะไรหรอกอยู่ป่ามาอยู่ในถ้ำต่อมาเมื่อญาติโยมทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาอยู่ในสถานที่นี้คนนั่นก็อยากจะทำกุฏิคนนี้ก็จะทำศาลาแต่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าทำเองนะอย่าให้พระอันเนรไปทำเนอะอยากได้บุญก็ทำเอาต่างคนต่างเหมาคนละกุฏิใครจะทำศาลาก็ทำใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พระเนนมีหน้าที่บำเพ็ญคุณงามความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรกเขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลย อย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะตัดทางรถมานี่คนมาวุ่นวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขนาดนั้นเวลาฉันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามใบหนึ่งกระติ้งหน้ามันหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาก็นั่งภาวนาอยู่ห้องก้อนหินลมไม้เข้าวิหารธรรมเข้าจิตเข้าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเมื่อเวลาแก่แล้วญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธาแก่กล้าตัดถนนเข้ามาสร้างนั้นสร้างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญก็ทำไปเถิดเราไม่ทำละเราจะนั่งภาวนาพุทโธนอนภาวนาพุทโธจนถึงวันตายเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์เอามือประนมไหว้แล้วก็ปากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาอย่างนั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่กระตือรือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอายุไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิปทาหลวงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช้างมาเลื่อยอยู่มาเกี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช้างกระมังเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ก็มีแต่ช้างมาท่านก็ได้พูดกับช้างบางทีท่านเดินโยกอมอยู่ช้างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูหลวงปู่เดินโยกอมท่านก็เดินโยกอมบางทีกระต่ายเดินโยกอมด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมันเดินมันก็เดินโยกอมเหมือนกันนะระวังนะกูเหยียบมึงนะกระต่ายเดินโยกอมด้วยเนี่ยเห็นพระเดินมันก็เดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินโยกอมจะได้ทีนี่ยากเหลือเกินก้าวขาออกก็ไม่ออกกระต่ายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำความเพลินจะมีแต่ช้างทุกปีช้างมาหาช้างมากราบมาไหว้หลวงปู่ขาวเวลาสุดท้ายปีพุทธศักราช2513ช้างตัวนั้นมาลาหลวงปู่ขาวเพราะว่าหลวงปู่ขาวตอนกลางค่ำเวลาค่ำถามหาช้างของเราไปไหนปีนี้ไม่เห็นมาเลยพระเนนไปบินบาตรทางห้วยเดือนนนทันมีเห็นรอยช้างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นเออถามงั้นตายหรือยังไงเนาะหรือหนีแล้วเนาะทำไมมันเวลาเราเนาะตอนกลางคืนหกทุ่มมาเลยช้างตัวนั้นมาจากยอดภูเขาเลยมาแล้วต้องเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลูกฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ข้างในท่านบอกว่าใคร มันก็เฉยลูบไปลูบมามันก็กลับไปตื่นเช้ามาจึงเห็นรอยช้างโอ้โหช้างใหญ่ตัวนี้มาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงบนมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ถางป่าถางดงหมดตั้งแต่นั้นมาช้างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี
2: ้หลวงปู่ขาวทำบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงพวกอะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าหลวงปู่ขาวไม่ตกข้ามอยู่ในโลกเพราะท่านทำความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณภาพแล้วเงินตาหนึ่งก็ไม่มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไรไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่งั้นแหละเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่ก็จะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวตั้ง6กิโลคิดเงินไปตั้ง6ล้านหลวงปู่ขาวสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลมาเองเป็นจริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บริจาคมาคนนี้จะก็บริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดเถอะอยากจะสร้างศาลาด้านหลังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่ชอบโตนะอยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานชอบอยู่ในป่าในภูในเขาชอบอยู่ในที่เงียบในสงบไม่คุกคีตีโมงด้วยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทั้งกลางวันกลางคืนจิตใสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่มีราหูไม่มีเมฆมาบังได้เพราะจิตมันปราศจากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสได้แล้วพวกเราเป็นลูกคนหลานหลวงปู่ครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกหลานละลูกหลานทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นสมณะที่พึ่งสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภความูลกโนพันเตธรรมาภควังเนติกาภควังปฏิสรณาชาตุวตะพันเตเยวะปฏิภาตุดังนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก

0: การตัดทะลุกว่าไปตัดทะลุที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรแก่เป็นจักรพีทั้ง5อันเป็นธรรมสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่าเวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้าสังฆาติอยู่กับที่ดินอยู่พื้นดินเลยอยู่ร่มไม้นางรังทั้งคู่แม้พระพุทธเจ้านี่อุกิจจริงๆหลวงปู่มีคาถาอาคมมีมหาเสน่ห์นิยมอย่างไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายหลวงปู่ตอบว่ามันหอมศีลงั้นเขาหอมศีลเขาจึงมาศีลนี่หอมเลยหอมศีลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิศใต้หอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดเลยผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเทวดาเทราก็หอมศีลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุตโรกลิ่นของศีลนี่หอมหวนทวนลมแม้จะรูปร่างกายของเราไม่สวยงามแต่คนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้วจ้างก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงว่ามนุษย์จะไปมนุษย์จะเดรัจฉานโนเป็นมนุษย์แต่รูปร่างต่างตัวแต่ว่าจิตใจความพุทธปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานจะหลับจะนอนจะอะไรก็ไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นเปโตเปว่าเปคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์สอเราต้องทำจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจนี่ทำสูงได้ทำให้สูงได้สูงจากบาปจากกรรมสูงจากความชั่วสูงขึ้น
1: พระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนในครั้งอดีต
2: ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมรับใช้หรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวนารโยประมาณปีพ.ศ. 2512-13ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาสประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาภาวนาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราก็ไปอยู่ใกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักเคารพในรักเคารพในความดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารภเรื่องใดมันฝังซึมซับเข้าไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสได้ถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ต่างก็อยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโลทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัย4หรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งๆที่ก็อยู่กลางเมืองอุดรเพราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงอยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรหลวงปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่าถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพนดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้น ท่าน

0: ย้ำกันเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสะใจอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเคารพทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆก็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปรารภเรื่องใดเรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปรารภถึงเรื่องช้างช้างก็ยังมาหาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นก็หลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้างหลายๆเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุดบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
1: หลวงปู่ขาวอนารโยเป็นพระสุปฏิปันโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพลในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาทของท่านคือพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตผู้สืบทอดเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจังณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมตะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นนิรันดร์จงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาดจงปราศจากบาปกรรมจงทำใจให้ขาวบริสุทธิ์ธรรมโอวาทของหลวงปู่ขาวอนารโยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าคัดสรรโอท็อประดับจังหวัดปี2569ยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะ นันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพบปะและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ระดับจังหวัดโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของชาวนราธิวาสการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นราธิวาสเมือง 5Dโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจดีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์นำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าและโปรโมทสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนผมไม่ได้ชนผมไม่ผิดแหมเช้านี้อากาศดีจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี่คุณขับรถฝ่าไฟแดงมาได้ยังไงอะฮะช่องทางผมอะสัญญาณไฟเขียวอยู่เนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมต้องหักหลบรถคุณหรือไปชนรถคนอื่นเขาเนี่ย
14: อ้าวคุณขับรถชนคนอื่นเองก็รับผิดชอบเองดีมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไงกัน
13: อ้าวถ้าคุณไม่ขับฝ่าไฟแดงมาตัดหน้ารถผมอะแล้วผมจะไปชนคนอื่นเขาไม่ล่ะพูดมาได้ยังไงอ่ะคุณนั่นแหละผิดเต็ม
14: ๆไม่รู้ล่ะผมไม่ได้ชนผมไม่ผิดผมไม่จ่าย
15: อ้าวอย่าเถียงกันให้เสียเวลาเลยค่ะในกรณีที่มีรถคันอื่นขับฝ่าไฟแดงตัดหน้าทำให้รถของเราต้องหักหลบไปชนอีกคันหนึ่งตามกฎหมายแล้วคนที่ขับรถยนต์ประมาทฝ่าสัญญาณไฟแดงตัดหน้าคนอื่นที่ขับมาในสัญญาณไฟเขียวมีความผิดนั่นเองต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเพราะเป็นเหตุทำให้เกิดการชนค่ะ
13: ยังไงฮะยังจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะถ้าบอกไม่ผิดอีกรอบเนี่ยไปโรงพักเลยนะ
14: เข้าใจแล้วครับขอโทษจริงๆครับ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานทูตจีนเคลื่อนไหวแล้วปมคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทาสถานทูตจีนเคลื่อนไหวการที่พ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทายันกำชับพลเมืองมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่พำนักหวังไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้เยาว์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงผ่านเพจChina Embassy บางกอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นดังต่อไปนี้ฝ่ายจีนได้รับรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวและข้อมูลมีการเปิดเผยในรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีนี้รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเขาที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: คำสั่งขอร้อง
12: ก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวแต่เธอห้ามข้าวปลาออกมานอกจานนะจำไว้
13: แหมสั่งจังศรีสวัสดิ์ยังไม่เคยสั่งฉันอย่างนี้เลยนะจะบอกให้
11: วิชินมาศพูดกับก้าวแต้มดีๆสิสั่งอย่างเนี้ยก้าวแต้มก็ไม่อยากทำตามนะสิพูดขอร้องกันดีๆนะ
12: ทำไมล่ะศรีสวัสดิ์
11: ก็คำสั่งน่ะเป็นการบังคับหรือสั่งให้ทำแต่ขอร้องเป็นการเชิญชวนให้ทำมากกว่าฟังแล้วนุ่มนวลกว่ากันเยอะเลย
12: งั้นฉันก็ควรพูดว่าก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวกันเถอะแล้วอย่าข้าวปลาออกมานอกจานนะจ๊ะ
13: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยจ้าฉันจะทำตามที่เธอบอกนะจ๊ะวิเศียรมาก
11: คำสั่งคือคำพูดมีเสียงกร้าวเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำอาจมีคำประกอบเช่นจงอย่าต้องห้ามขอร้องคือคำพูดที่นุ่มนวลเนื้อความชวนเชิญให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีคำประกอบเช่นโปรดกรุณาช่วยวานขอ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ